90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ทุกคน
1: และนี่คนช่วยเลือกไว้นะครับตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับฝนธนสุนทรหัวใจฝากถามเรารักใต้ต้นกระโดนไม้พิรมพรนะครับและนี่คือมนแคนแก่นคูนกับคิดทอดทุกคนคิดทอดทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวโรงงานครับเราจะส่งความสุขไปถึงบริษัทของคุณนะครับกับกิจกรรมฉันทนาชะชะชะครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะครับพบกับบัวผันทางโสนะครับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของรางวัลเพียบแจกกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวครับขอบคุณดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าหมาโอสุดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตัวอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ฝนตกทุกวันแบบนี้นะครับเราต้องสวมเสื้อผ้าที่บางทีเปียกแล้วก็อับชื้นนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันนั่นเองครับใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวก็ไม่แห้งด้วยเพราะจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับซื้อได้ตามร้านขายยารวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
9: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: อยากดูแลผมแบบมืออาชีพต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ชิ้นด้วยกันนะครับแชมพูเคราตินนะครับที่จะอุดมไปด้วยเคราตินจะขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะครับทรีทเมนต์เคราตินครับเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้ปกติราคา695นะครับแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดราคาพิเศษให้กับคุณนะครับ550แถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจของเรานะครับมอบไปให้อีก1ตัวด้วยจ้า0923524446นะครับรีบด่วนเลยเพราะว่าเซตนี้มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะปกติทั่วไปจะไม่ราคานี้นะพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับที่ช้างไทยช้อปปิ้ง

เพลงเก่าของสายันสัญญานะครับกับเพลงรักไม่ลืมนะครับที่เป็นเสียงของน้องอามวุฒิพัฒน์นะครับน้องอามจะชวนน้องๆจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์นะครับมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วย4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เจอกันนะ11โมงนะคุณขอมานะครับรักไม่ลืมรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยใครขอไว้ฟังอยู่หรือเปล่าจ้าแจ้งด้วยนะ

เลยนี่คุณขอมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรักไม่ลืมรักเธอที่สุดและขอโทษที่ทำให้รอน้องป๊อปปี้นะครับมาประจำการอยู่หมอลำศิลปินภูไทยนะครับซีซั่นนี้ฤดูกาลนี้ได้เจอเธอแน่นอนนะครับและแน่นอนครับ4ตุลาคมนี้ได้เจอน้องป๊อปปี้พร้อมกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์แล้วก็น้องก้องสมุทรด้วยอยู่กับดีเจออยต่อนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้นะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
5: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติคดีหัวสว.วันนี้กลุ่มสว.สำรองนัดยื่นฟ้องศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.และการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังต้องติดตามว่าจะล่มอีกหรือไม่หลังล้มมาแล้ว10ครั้งและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ยังก่อติดความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.หลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในคดีโกงเลือกสว.และต้องติดตามฝากของทั้งไอลอและทั้งพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขณะที่เวลา 10:00 นกลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ระบุวินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยทางกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ที่ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26รายเท่านั้นทั้งที่เป็นการทำโพยชี้นำส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13:30 นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอภิทัศน์ วรโรจน์ เจริญเดชหรือเบนซ์ เลสซิ่งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอให้ตรวจสอบประเด็นพ่อลูกตาทิพย์จากกรณีคลิปเด็กปิดตาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะทั้งนี้ก็ขอให้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมทั้งเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิเด็กความปลอดภัยบนท้องถนนของสาธารณะและการป้องปรามพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้และวันนี้จับตาประชุมบอร์ดกสทช.หลังประชุมร่มต่อเนื่อง10ครั้งแล้วในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นต่างเรื่องสถานะของประธานกสทช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเช่นกันครับ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิฐธนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: 44นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะดีเจออยรายงานตัวกับแฟนๆ
1: กันยังบ่เศร้าฮักจนฮอดมื้อนี
0: ้ฮักจนฮอดมื้อนี้เลยนะคะส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านเรียบร้อยขอโอกาสแน่เด้อนะคะบอยพนมไพรค่ะแก้มอำธรรมเต่าภูสินนะคะอยากมีเธอเป็นแฟนไผ่พงศธรแล้วก็แอบรักแอบคิดถึงด้วยจ้าวันนี้เจอกันนะเราต้องทักกันนะว่ารวยรวย16กันยายนนะคะฟังอยู่ไหนใกล้ๆรายงานตัวเข้ามาด่วนเลยจ้า

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ฟังเพลงนี้แล้วนะคะยังไงก็ต้องนึกถึงแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยจริงๆนะคะด้วยแรงแห่งรักจึงผลักให้มีแรงสู้พี่ใหม่พี่รมพรนะในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อนะคะสนับสนุนในช่วงนี้ให้เราได้มีเพลงดังเพราะฮิต 100% แบบนี้ฟังร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ฟังอยู่ทุกคนเลยในตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็บอกว่าอินไปกับเพลงด้วยนะคะฟังแล้วถูกใจใช่ไหมคะขอเพลงมาเพิ่มเติมได้เลยค่ะทาง022807127และ SMS 4689990ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: พี่ธีรวรรณนะบอกว่าถูกใจตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะแอบรักแอบคิดถึงนั่นเองนะคะแล้วก็แฟนๆของเราที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็น FM 90.0 MHz นะหรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะคะรวมถึงแฟนๆที่ฟังอยู่บนท้องถนนกำลังขับรถอยู่นะคะพี่ๆแท็กซี่ที่เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วย
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยนะคะเขาเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางค่ะกับ3รุ่นของแบตเตอรี่นะคะ SMF แบตเตอรี่พลังเสถียรปลอดภัย EFV แบตเตอรี่ค่ะรองรับระบบ Start Stop นะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแล้วก็ AGM แบตเตอรี่ด้วยนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานซึ่งทั้ง3รุ่นนะคะก็ทำให้ผู้ใช้รถเนี่ยมั่นใจในทุกเส้นทางได้เลยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ฟังอยู่นะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะซื้ออะไรผ้าเบรกน้ำมันเกลี้ยต่างๆนานานะคะก็สามารถนำใบเสร็จที่ถูกต้องมาเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเราครั้งต่อไปนัดหมายกันนะคะมีลุ้นเงินหมื่นสนุกสนานกันแล้วก็สำคัญคือลุ้นรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะซึ่งเราก็จะมอบเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ศุกร์ที่ผ่านมากิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะแม่มณีวันนี่โอ้โหไปสร้างความประทับใจความสนุกสนานให้กับพี่ๆแท็กซี่นะคะแล้วก็4ตุลาคมค่ะวันอาทิตย์นะอีกไม่กี่วันเราได้เจอกันแล้วกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ซึ่งบอกเลยว่าครั้งเนี้ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะศิลปินเพียบเต็มเวทีนะคะแม่มณีวันก็มาโชว์เพลงดังเพลงฮิตเยอะมากๆด้วยนะรวมถึง2วงหมอลำสุดฮิตนะคะที่เป็นตำนานของวงการลูกทุ่งหมอลำเลยทีเดียวนะคะระเบียบวาทศิลป์และหมอลำศิลปินภูไทยสุดยอดมาก2วงนี้ใจกลางกรุงค่ะคุณผู้ฟังกระหึ่มสุดๆเลยทีเดียวพวกเราทุกคนก็ไปเจอกัน 11:00 นเป็นต้นไปนะคะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ลองใช้ดูก่อนนะคะใครมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะเป็นซองสีน้ำเงินสุดฮิตถูกและดีค่ะยอดขายเขาเนี่ยกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังแค่หมักบำรุงหลังสระนะทิ้งไว้ 2-5 นาทีใช้เวลาไม่นานเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคุ้มค่าคุณผู้ฟังต้องลองซื้อใช้ดูนะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะส่วนคนทำสีผมนะอยากให้ผมเนี่ยดูสวยสดใสแล้วก็ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ลองใช้เป็นสูตรโกดูก็ได้ค่ะซึ่งมีซองสีส้มทองนะคะแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะชื่อนี้ Green Bio ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะกับเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องแบมพิชญานินท์นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: ขอลูกทุ่งสุดประทับใจในงานรำลึกครบรอบ13ปีสุดยอดลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาที่ครอบครัวพร้อมหลายหน่วยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง19กันยายนที่วัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีงานวันแรกน้องเกรสลูกสาวขึ้นโชว์เพลงคุณพ่อวานนี้รักวันนี้ลืมและใครลืมใครก่อนให้ทุกคนได้ฟังอย่างไพเราะเรียกเสียงปรบมือดังสนั่นรับมาลัยล้นคอไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
3: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แบมพิชยานินนะคะนอกจากสวยแล้วยังเสียงดีด้วยนะคะนอกจอนอกใจเพลงนี้น้องแบมไปแบบฝึกซ้อมการเต้นนะคะคือสวยเซ็กซี่มากๆเลยเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้นะคะที่ YouTube ของ Grammy Go Official ค่ะเพลงนี้แนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มีขอวอหลวงพ่อรวยกันมาแล้วด้วยนะคะมีขอเพลงงวดนี้รวยด้วยเอ้าได้สิวันนี้16กันยายนเนาะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: 15วันสุดท้ายนะรีบส่งด่วนเลยค่ะตัดแต่ฟ้ากล่องนะคะของยาจุกันยุงตราหันฟ้ารีบซื้อเลยนะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านนะคะ10ชิ้น20ชิ้นนะคะซื้อมา10กล่อง20กล่องได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังส่งมากมีสิทธิ์มากค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องนะคะจากนั้นส่งค่ะอย่าเก็บนะคะคุณผู้ฟังเก็บแล้วลืมนะคะส่งเลยตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาทราคาทองบอกเลยว่ามีแต่วันพุ่งขึ้นนะคะทองคำแท่งนะคะ1บาทนี้จะเป็นของใครทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็โอกาสในการที่จะได้เป็นเจ้าของทองคำแท่งนี่คือสูงมากแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องส่งมาร่วมลุ้นกันในปีนี้กับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
2: What do you

0: พี่ดำรงวงทองพูดถูกต้องนะคะว่าทำมาหากินเนื้อรวยแน่นอนนะกับเพลงนี้ค่ะ
1: หวัดดีรวย
0: วันนี้เลขจะจะออกอะไรนะลองนับลูกคอค่ะของมนต์สิทธิ์คำสร้อยดูว่ามีกี่ชั้น
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับ
0: โอ้โหนะคะหลายชั้นอยู
3: ่บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีพี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนนายบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีแล้ว
3: ไม่มีรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
8: ่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
11: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั้นอายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมัน

0: บางทีรถมีน้ำมันก็ไปบ่ได้นะคะรถมันติดจริงๆนะคะอย่างเช้าวันนี้ค่ะสุขุมวิทขาเข้านะแถวแยกพระโขนงการจราจรติดขัดมากๆเลยทีเดียวท้ายแถวยาวนะคะเขาใช้คำว่าติดแน่นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ฝนถล่มกรุงนะทำให้หลายๆพื้นที่น้ำรอระบายกันอยู่บางคนก็กลับถึงบ้านกว่าจะกลับถึงบ้านมืดค่ำกันเลยทีเดียวสู้ๆทุกคนนะคะ
1: Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ถ้ารถบ่มีน้ำมันแวะเติมกันก่อนที่ปั๊มน้ำมัน Sasco ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สมัครสมาชิกง่ายๆ LINE @sasco สะสมคะแนนกันนะคะเอาไว้แลกส่วนลดน้ำมันได้ทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะเติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม1ขวด 1.5 ลิตรและถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติมครบ 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดเลยค่ะรวมถึง449คะแนนนะคะสามารถแลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทกับคะแนนของ KTC เขานะคะคุณผู้ฟัง KTC Forever นั่นเองโปรนี้จนถึงสิ้นปีเลยค่ะปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เร่งรีบตองนี
4: ้แค่สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: ต

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ้มที่สุดแล้ว
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้หลังพบว่ารถกำลังเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทางกระทั่งพบรถตู้ตรงตามที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองตำรวจติดตามกดดันจนรถเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนก่อนควบคุมตัวชายอายุ23ปีไว้ได้ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม600รวม464ถุงน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมเตรียมลำเลียงไปสู่พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทให้รับยาไอซ์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่จังหวัดสงขลาโดยคืนก่อนหน้านี้ได้พักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีและตั้งใจพักต่อที่จังหวัดชุมพรแต่มาถูกจับกุมได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาไอซ์และรถตู้ที่ใช้ลำเลียงพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนบชปสดำเนินคดีสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต้นไม้ครอบคลุมต้นไม้ใหญ่จำนวน180ต้นในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรและวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลบำรุงรักษาจะลำดับความสำคัญในการตัดแต่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากต้นไม้ใหญ่เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกและลมแรงแล้วมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ผู้นำซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรืออย่างเสรีในทะเลแดงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่กลุ่มฮูตีสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ทางเข้าด้านใต้ของเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้แล้วด้านสหประชาชาติระบุว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันตกของเยเมนทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและที่ลิทัวเนียทางการลิทัวเนียเผยว่าเครื่องบินรบของอิตาลีที่ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียตกหลังโดนลำดังกล่าวลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของลิทัวเนียปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติคัดค้านร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลฉบับสำคัญส่งผลให้ความพยายามของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่พยายามเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้มานานหลายเดือนโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนต้องหยุดชะงักลงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เบียร์พร้อมพงษ์นะคะซิกอดแบบบ่ถามนะคะความฮิตของเพลงนี้นี่มีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นทำออกมาเอาใจแฟนๆด้วยนะคะนี่คือเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเอิ้นขวัญวรัญญาภาพเธอยังไม่ชัดค่ะ Facebook กล้าไลค์ LINE บอกกล้าแอดนะคะอ่ะเข้ามาได้เลยนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ไลค์ได้นะคะทุกโพสต์เลยทีเดียวค่ะ เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะพี่สุนันท์บางแคบอกโอ้โหเพลงถูกใจมากความต้องการทางแพทย์สูงนะคะคือเปิดดักเอาไว้ก่อนเดี๋ยว 4:00 นนะคะจะได้ไม่ต้องการความต้องการทางแพทย์แล้วนะคะขอให้โชคดีทุกคนด้วยค่ะคุณพ่อนุ่งทิววันนี้แดดร้อนฟังอยู่สระบุรีตอนนี้เชื่อว่าหลายๆพื้นที่แดดน่าจะจัดกันอยู่ทีเดียวนะวันนี้รวยครับผมสมุทรสาครแดดดีมากๆเปรี้ยงเลยนะคะแล้วก็มีขอให้แฟนๆ90ทุกคนสมหวังด้วยนะคะขอเพลงสมหวังนะครับนะคะทักทายคุณบิ๊กแท็กซี่ด้วยอยากจะฟังน้องปลายกนกพรค่ะบอดโสดบอดอนุญาตให้จีบด้วยเดี๋ยวไปฟังสดๆได้นะคะ4ตุลาคมนี้ในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราเจอกับปลายกนกพรด้วยค่ะใครที่เคยเป็น FC ตั้งแต่อยู่หมอลำใจเกินร้อยนะตามไปเชียร์น้องปลายกันได้พี่หนุ่มน้องบัวลำพูนะคะคุณยายสง่าพี่ฐานสาธุประดิษฐ์พี่ใหญ่นีจากพุทธมณฑลค่ะคุณแสงเพชรนะคะพี่ปาริชาตินี่ก็ติดตามฟัง90ทุกวันเลยค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: อาการเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องนะคะจุกๆคล้ายมีก้อนติดในลำคออาจจะเป็นสัญญาณเตือนของ

กรดไหลย้อนนะคะเรามาดูแลตัวเองกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโดยการที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเลือกอาหารที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยดูแลลำไส้ของเราค่ะซึ่งในชาหมักคอมบูชาจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้นะรวมถึงในกิมจิก็มีนะคะมิโซะคิงดองในดาร์กช็อกโกแลตก็มีค่ะคุณผู้ฟังจุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยดูแลลำไส้แล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนด้วยคนกินเผ็ดกินอาหารรสจัดๆนะคะดื่มเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะคะ

0: ีใจนะคะต่อเนื่องจากสาวแหลบ้านนาค่ะ2เพลงที่ฮอตฮิตสุดๆไปเลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ FM 90.0 MHz นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบนะคะใครยังไม่โหลดโหลดเลยฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะทักทายกันมาทาง022807127และ SMS 4689990นะคะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังวันนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยนะโอ้โหรถติดขัดกันหลายพื้นที่มากๆนะคะฝนตกถนนลื่นด้วยนะเมื่อเช้าแถวลาดพร้าวค่ะก็มีรถเก๋งตกลงไปในคลองนะออยเดาว่าหน้าที่จะถนนลื่นแหละนะบางทีพลาดนิดเดียวมันก็ลื่นปลื้ดลงไปเลยนะคะแต่ว่าคนขับก็ปลอดภัยดีด้วยอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนเวลาขับรถนะเจอแบบว่าด้านข้างถนนมันจะเป็นแม่น้ำเป็นคลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะช่วงฝนตกนะคะยังติดขัดมากๆเลยนะเส้นวงแหวนตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังมุ่งหน้าบางปะอินนะคะรถติดสะสมบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกด่านบางเมืองเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่รถชนกันหลายคันในเช้าวันนี้เมื่อสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังติดกันอยู่ยาวๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปพระราม4นี่ก็ติดมากๆนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าแล้วล่ะสู้ๆนะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยของเราเป็นเพื่อนในการเดินทางด้วยส่วนใครถึงที่ทำงานเรียบก็เปิดฟังกันไปได้แบบยาว
1: ๆยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาดมสมุนไพรค่ะวันนี้ติดตัวเอาไว้เลย4โมงเย็นนะคะหลังจากที่เลขที่ออกนะคะเราก็หยิบขึ้นมาสูดดมเผื่อว่าโชคดีถูกรางวัลที่1จะได้ไม่เป็นลมไปซะก่อนนะคะ แก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมช่วยบำรุงหัวใจกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาตินะคะของยาดมสมุนไพรตราเชอเอมนั่นเองค่ะร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศนะคะมีจำหน่ายหาซื้อมาใช้กันได้เลยจ้า90 Super Request วันนี้16นะคะเลือกข้อความที่1และข้อความที่6ค่ะ90วันนี้รวยตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาเลย4689990

0: วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราสเตเดียมวันนะคะนอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะได้เจอเหล่าดีเจของเราถ่ายรูปเซลฟี่กันสนุกสนานนะคะมีลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยนะคะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคุณผู้ฟัง11โมงสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ขอเชิญร่วม งานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 Super Request
3: ข้อความแรกมือไวใจเร็วมากๆเลยทีเดียวนะเลือกเพลงนี้เข้ามาจากแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะบุญผลาบ่ฮอดนะฮะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่2ด้วย

ข้อความแรกผ่านไปนะคุณผู้ฟังกับบุญพลาบ่ฮอดแหมฟังเพลินเลยเพลงนี้แล้วก็นึกภาพตามด้วยนะคะข้อความต่อไปข้อความที่6นะจ๊ะเลือกเพลงนี้เข้ามาจากการตองทุ่งเงินกับจื่อบ่อค่ะฟังแล้วก็ไม่

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคบิวชุดเคราติน
1: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
2: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ปุ๋ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
13: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
12: โอสุดตระการต่อณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: สนุกสุดมันแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะคะนอกจากวงหมอลำสุดฮิตระเบียบวาทศิลป์แล้วนะคะหมอลำศิลปินผู้ไทยศิลปินอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์มาทีไรมันทุกครั้งเลยสเตเดียมวันสั่นสะเทือนแน่นอนแจ่มจังจ้าไปฟังกันสดๆได้เลยนะคะ4ตุลาคมนี้กับน้องโบจ้าชั่วโมงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยแล้วเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงหน้าหลัง10โมงจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: เร่งรีบตอนนี้แค่ส่วนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: รุงเทพมหานครยกระดับความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษบูรณาการมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 ประปี 2569 ขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวางมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 เน้นแก้ปัญหาที่ต้นทางพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยตรวจเข้มรถควันดำครอบคลุม50เขตพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลติดตามรถมลพิษสูงพร้อมขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำขยายพื้นที่ควบคุมรถตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวเพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์ฝุ่นและติดตามการเผาในที่โล่งตามแนวทางบางกอกแอนด์บียอนจะส่งทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกทั้งสถานประกอบการใช้งานก่อสร้างร้านอาหารและยานพาหนะรวมถึงการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดวางแนวทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษจะเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยและการดูแลสุขภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากทุกแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขอไปครับก่อนเข้าสู่ฤดูฝุ่นโดยจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรติดตามการเผาในที่โล่งพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านอกจากนี้จะร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม26จุดขณะเดียวกันจะร่วมกำหนดแนวทางกรณีน้ำมันรั่วและจะทำแผนตรวจวัดเสียงและความร้อนจาก Data Center เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะนอนไม่หลับกับภาวะอดนอนลักษณะจะต่างกันอย่างไรติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
9: คู่มือสุขภาพผู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถนอนหลับได้แม้จะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ลักษณะของโรคนอนไม่หลับจะมีความแตกต่างจากภาวะอดนอนที่บุคคลนั้นไม่สามารถจัดหาเวลาสำหรับการนอนให้ตนเองได้อย่างเพียงพออาการของผู้มีภาวะนอนไม่หลับจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีสมาธิกับการทำงานบางรายอาจมีความจำเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำงานลดลงอารมณ์หงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายกังวลเกี่ยว ี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ของไอดินอภินันท์นี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะคนอกหักฟังแล้วมีน้ำตาซึมแน่นอนนี่คืออินแฮงค่ะต่อเนื่องจากอันพิไลพรปลายฟ้าเป็นเกียรติร้ายมูนแคนแก่นคูนและเบลนิพาดาน้องมาส่งทางสี่เพลงค่ะดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะแฟนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะทักทายกันมาได้ทาง022807127นะคะหลังไมค์กับพี่บุ๋มน้องบุ๋มหรือว่าป้าบุ๋มก็ได้นะคะส่วน SMS ค่ะ4689990นะคะจะโทรก็รีบโทรเพราะว่าถ้าวันนี้4โมงเย็นนะคะพี่บุ๋มของเราเนี่ยถูกรางวัลที่1อาจจะไม่ได้มาทำงานอีกวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ท่านใดถูกรางวัลที่1อย่าลืมดีเจออยเด็ดขาดนะทุกคนเราคือหมู่กันเด้อ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังเครื่องดื่ม OT นะคะแล้วก็เครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะคะที่เขานำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้ร้านค้าทั่วประเทศค่ะและเก็บฝา

ครบ3ฝานะคะแล้วก็นำมาแลกเป็นเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้1ขวด3ฝาเนี่ยเพิ่มเงิน2บาทเท่านั้นเองร้านค้าที่ร่วมรายการก็แลกได้เลยดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดนะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะมีใครเป็นผู้บ่าวลูกติดบ้างไหมอ่ะเอารายงานตัวด่วนจ้าเดี๋ยวจะตามด้วยหัวอกพ่อห้างนะ

0: เดียวที่ขอคือกราบพ่อแม่
1: หัวอกพ่อห้างนะคะกำลังมาแรงเลยทีเดียวนะเป็นเพลงหนึ่งในโปรเจกต์ของเรา90 Music มาแรงของแม่มณีวรรณค่ะขอบคุณพี่แม่มณีวรรณเคลียร์คิวมาให้90ลูกทุ่งรักไทยทั้งกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลงไปร้องเพลงร่วมกับพี่ๆแท็กซี่เลยโอ้โหพี่ๆแท็กซี่ประทับใจมากๆนะคะรวมถึงอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยใจกลางกรุงเทพเลยค่ะสเตเดียมวันจัดโดย90ลูกทุ่งรักไทยนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกันค่ะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: แม่มณีวรรณนะคะโอ้โหสุดมันแน่นอนนะคะอามน้อยโรจนันท์นี่ก็คือหมอลำซิ่งสุดมันเช่นเดียวกันค่ะรับรองว่าแดนไม่เลิกแน่นอนนะคะน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์คนนี้นี่คือสุดยอดมากๆนะคะน้องปลายกนกพรสาวสวยสดใสค่ะไปเติมปลายกันถ้าใครรู้สึกว่าหมองๆเศร้าๆนะน้องปลายนี่คือสดใสมากๆเพชรคทาวุฒิหนุ่มหล่อเสียงดีจากแกรมมี่โกด้วยนะคะเต้นพิชยาโอ้โหคนนี้เสียงเลิศมากนะใบบัวพรชนกเช่นเดียวกันรวมถึงอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะแล้วก็2วงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์ค่ะเจอกับศิลปินภูไทยพ่อเอ๊ะจัดหนักแน่นอนคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงพ่อวีนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะทั้ง2วงบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราขอบคุณศิลปินทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติกับ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็มาเจอแฟนๆหน้าเวทีเป็นความสุขอย่างนึงที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเลยนะคะสถานที่คือสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: เจอกันนะแฟนๆ90จับจองเก้าอี้หน้าเวทีนะคะทุกคนแวะตามบูธผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะรับคูปองมาส่งลุ้นทองคำทุกชั่วโมงเลยซึ่งบอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้นะลุ้นทองนี่คือแฟนๆให้ความสนใจเยอะมากรวมถึงแฟนๆที่อยู่ย่านบรรทัดทองสเตเดียมวันสนามกีฬาแห่งชาตินี่คือออกจากบ้านมาเจอกันที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เยอะมากๆเลยขอให้โชคดีทุกคนนะคะอามชิงช้าสวรรค์

0: นักร้องสายประกวดนะคะน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะร้องเพลงดีๆนะคุณผู้ฟังวันก่อนเห็นร้องเพลงใต้เงาโศกนะคะของไพรวันลูกเพชรโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะและนี่คือรักไม่ลืมค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองอาร์มชิงช้าสวรรค์นะจะมีเพลงอะไรไปฝากแฟนๆหน้าเวทีกันบ้างรับรองว่าฟินแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนะคะสวัสดีพี่แหววงเวียนใหญ่นะคะพี่บุ๋มพิมมาว่าป้าแหววนะคะรุ่นนี้ไม่เรียกว่าป้านะคะเราเรียกว่าพี่ทุกคนนะคะพี่แหววงเวียนใหญ่ค่ะพี่ระดาจากบางกรวยนะคะพี่วิชานจากนางลิ้นจี่นะคะแวะมาทักทายกันนะคะสวัสดีคุณสมคิดบอกว่าผมเป็นผู้บ่าวลูกติดเหมือนกันครับนี่แม่ห้างลูกติดจ้าจากพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่นะคะสวัสดีพี่พิทยาด้วยกับเพลงคลื่นพี่หวานสุวรรณภูมินะคะคุณไก่เด็กการหัวอกพ่อห้างได้ฟังแล้วพี่ออนประเสริฐผ้าขาววนบ่าซ้ายด้วยบุญพลาบ่อฮอดนะคะจากพี่ดวงแก้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮักเพที่ทะเลบัวแดงนะเป็นยังไงคะฮักเพที่ทะเลบัวแดงนะเป็นเสียงของทอฟฟี่เอกดนัยซึ่งก็อยู่ในค่ายเพลงเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะหมอลำเสียงวิโหกเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะจ๊ะ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
6: ฉันทนาชัชชา
7: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
8: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
9: ผัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
11: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ไปที่ทะเลบัวแดงค่ะทุกคนแนะนำให้ฟังกันม่วนๆนะคะช่วยให้สายๆของวันพุธนะรู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นมาเวลาฟังหมอลำนะมันคลึกคลื้นนะพอจบแล้วเราก็นั่งทำงานต่อกันเหมือนเดิมอย่าลืมแวะไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้ที่ YouTube ของเป็นหนึ่งด้วยนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ดูแลผิวหน้ากันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมีเพียงแค่หน้าเดียวนะอย่าปล่อยให้แห้งเหี่ยวนะคะแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นค่ะใช้เซรั่มวิซีนะคะจาก Royal Beauty ใช้สบู่ผิวใสวิซีจาก Royal Beauty คู่กันค่ะอัพผิวใสไวยิ่งขึ้นนะคะบางคนแบบว่าไม่ค่อยดูแลผิวหน้าสักเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าลองมาใช้คู่กันดูค่ะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวแน่นอนนะคะผิวเรียบเนียนกระชับขึ้นนะคะดีกว่าเราไม่ดูแลเลยนะคะสบู่ก็ละ59เท่านั้นเองส่วนเซรั่มซองละ49เท่านั้นเองซองสีส้มๆนะคะใน 7-Eleven และ 4J มอลล์ค่ะสบู่ผิวใสเซรั่มผิวใสจาก Royal Beauty ที่เขาขายดีมาเป็น10ปีแล้วค่ะ
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
7: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
10: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวก
0: ันแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้คึกคักมากๆสำหรับการลงทะเบียนลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะทั้งทางภาควิทยุค่ะวันเสาร์รอดีเจออยโทรหานะคะใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวฟรีกันนะคะติดตามลุ้นกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็โทรมาลงทะเบียนหลังไมค์ของเราแล้วก็แวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะไปพิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนในภาพกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: คนดี
1: ครูหนิงสุนทรีนะคะกับพี่เรโดนรักนะคะมีคุณผู้ฟังแซวมานอกจากขอเพลงแล้วโดนดองข้อความ SMS หลังไมค์ก็ยังดองอีกหรือดองเบาๆเท่านั้นเองพอให้มีรสชาตินะคะให้พี่คนเดียวค่ะเพลงนี้พี่แหววจากวงเวียนใหญ่ชอบมากเลยนะคะอ่ะส่งท้ายกันด้วยฝนธนสุนทรล่าสุดพี่ฝนมีปล่อยเพลงใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ฟังนอกจากนารีขี้เมาเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสถานี S 33ลมเก่ามีระดับน้ำ5เมตร97เซนติเมตรสถานี S 53สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนติเมตรและสถานี S 3ลมสักระดับน้ำ8เมตร12เซนติเมตรจึงแจ้งให้เทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงเทศบาลหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในส่วนของภาคใต้รวม9จังหวัดดังนั้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอและท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงการระดมเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์ดินสไลด์ทับเส้นทางเหตุฝนที่ตกหนักเป็นภารกิจที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33เร่งดำเนินการติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดินอุ้มน้ำและเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับผิวจราจรรวมถึงมีเศษหินและต้นไม้ขีดขวางทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ตรวจการรถขุดตักลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่4ตากแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเร่งประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12สายเอเชียเส้นทางขาออกแม่สอดตากตำบลพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเศษดินเศษหินและต้นไม้ออกจากเส้นทางโดยสามารถเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางพร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวย อยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

2คนนี้นะบอกเลยว่าร้องเพลงได้แบบว่าดีมากๆนะเบนซ์เมืองเลยและกระต่ายพันนิพาโอ้โห2แบบว่าพอมาอยู่ด้วยกัน2คนนะสาดเสียงใส่กันกับเพลงนี้คือเก่านั่นเองนะคะต่อเนื่องจากจ้าสิงชัยถ่าจากคลาวนะคะบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนต้าชนะชัยแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเวียงนฤมลกับวอนหลวงพ่อรวยนั่นเองนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอให้แฟนๆทุกคนรวยแบบไม่มีเหตุผลวันนี้4โมงเย็นรู้เรื่องนะคะขอให้มีเสียงกรี๊ดดังๆสนั่นทางออฟฟิศนะคะไม่ใช่เงียบขนาดเข็มตกยังได้ยินนะคะมีลุ้นกันนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเลยมีขอเพลงสมหวังนะจ๊ะมอบให้กับตัวเองแล้วก็มีขอเพลงขอให้รวยด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆหาแบบว่าทยอยจัดให้นะคะมีขอเพลงขอให้โชคดีด้วยนะคะก็ฟังเพลงแบบนี้รู้สึกว่าจะมีความสุขนะใกล้ความโชคดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแวะไปคุยกับทุกคนนะคะในแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แวะมาได้เลยนะคะกดถ่ายทอดสดค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วย

0: ของ New Country นะกับขอให้รวยค่ะฟังแล้วชื่นใจนะขอให้แฟนๆ90ทุกคนรวยรวยรวยนอกจากวันนี้4โมงเย็นลุ้นกันแล้วนะคะ4ตุลาคมค่ะลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองนั่นเองค่ะนอกจากชมคอนเสิร์ตนะเจอศิลปินที่คุณรักเจอดีเจที่คุณรักแล้วยังมีโอกาสรวยรวยรวย
1: ขอบคุณครับ
2: ทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
3: ์ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ตอนนี้คือคักมากๆเลยนะกับการลงทะเบียนเที่ยวฟรีลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32ที่นั่งค่ะเราจะไปกัน13ธันวาคมนี้นะคะโทรลงทะเบียนได้เลย022807127นะจากนั้นวันเสาร์นะคะช่วง DJ ออย 11:00 นก็รอลุ้น DJ โทรหาค่ะเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่เที่ยวฟรี1ที่นั่งกันด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดต่างๆวันเสาร์เพิ่มได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะซึ่งก็แวะเข้าไปพิมพ์คำว่ายาดมตราปวยเซียนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะซึ่งหลายคนก็คุ้นเคยกันยาดมพีเป็กซ์แล้วก็ยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะด้วยความเย็นสดชื่นกลิ่นหอมของสมุนไพรนะอากาศแบบไหนก็ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ Facebook แฟนเพจปวยเซียน TikTok ปวยเซียน Official TH และ YouTube ปวยเซียน Official ติดตามรายละเอียดได้เลย

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: 90 90 Super Request

0: ดวงนะคะมนต์แคนแก่นคูนจ้าขอให้ดวงดีทุกคนนะ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์มีใครฝันอะไรเลขดีเลขเด็ดยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆค่ะความฝันยังเต้นไปพร้อมหัวใจนะสุรศักดิ์เพลงนี้นะเพลงความหมายดีๆค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะคะ

0: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะคุณผู้ฟังกับนากาโน่นะคะดูแลผิวหน้าด้วยเดย์ครีมกระปุกนี้นะใช้ตอนกลางวันค่ะผิวชุ่มชื้นนะคะส่วนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเราก็ทาสลิปปิ้งมาร์กไปนะคะตื่นเช้ามาผิวหน้านุ่มมากๆเลยทีเดียวนะดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเครื่องสำอางนากาโน่ค่ะนะคะที่โรงงานเขานี่โอ้โหบอกเลยว่าใหญ่โตนะคะผลิตมาตรฐานเลยนะคะจากเกาหลีและญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังมีแป้งพัฟของนากาโน่ปกปิดเนียนกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดรอปด้วยไม่ว่าคุณจะเจอกับสภาพอากาศแบบไหนนะคะตอนนี้ชิ้นละ299ซื้อ2ชิ้น598บาทแถมฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะคะสำหรับเครื่องสำอางนากาโน่ช้างไทยช้อปปิ้ง0923524468ค่ะมันกันส่งท้ายกันก่อนเที่ยงนะคะหิวกันหรือยังจ๊ะมื้อเที่ยงวันนี้กินอะไรดีคะทุกคนลองนึกซิใครมีเมนูอะไรเด็ดๆนะช่วยบอกดีเจออยด้วยขอลอกกันบ้านด้วยได้ไหมอ่ะ

ึกถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะต้องมีคนแอลลั่นปัดบ้างแหละนะเพราะว่ามันจริงๆนะคะพออายุมากขึ้นนะเรื่องของอกหักนี่เป็นเรื่องเล็กนะเรื่องปวดหัวเข่าเรื่องปวดหลังน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านะคะช่วงต่อไปอยู่ต่อกับดีเจดองบ่ายโมงค่ะ

ที่ยงถึงบ่ายโมงฟังเพลงต่อผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็อยู่กันยาวๆไปค่ะ FM 90และแอปช้างไทยออนไลน์พรุ่งนี้8โมงเช้าแบกไหมาใหม่คุณผู้ฟังดองไว้เต็มที่เลยนะทั้งเพลงหลังไมค์ขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความทาง SMS ด้วยมีความสุขกับวันพุธนะคะแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของฝนตกด้วย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ1ตุลาคมนี้
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

มาทักทายกันแล้วจ้าแล้วก็ถือว่ามากาเป็นการมาทักทายด้วยบรรยากาศสนุกๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับแสงแดดแรกในช่วงแบบว่าวัน2วันนี้เลยเนี่ยวันนี้เป็นแสงแดดที่ร้อนจัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแบบนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อึมครึมทั้งวันแล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหช่วงสักประมาณ 4-5 โมงเย็นทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับโดนเรื่องราวของพายุฝนเล่นงานแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพข่าวหลายๆพื้นที่นี่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่เลยไม่ได้เห็นนานมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแถวเดอะสตรีทรัชดาเมื่อวานนี้โอ้โหน้ำท่วมหนักมากแถวเพลินจิตก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายแถวพญาไทก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางราชปรารภก็มีเรื่องราวของน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นปฏิเสธไม่ได้ฝนหนักมากหนักแล้วแบบว่าตกแช่นานมากนะครับทำให้หลายพื้นที่ก็น้ำท่วมกันไปแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเดินทางลำบากสักนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้มีแสงแดดดูสดใสแต่ก็อยากจะให้แบบว่าไม่อยากไปทักเลยอ่ะพอทักปุ๊บเดี๋ยวฝนตกฟ้าครึ้มทับทันทีเลยนะครับเอาเป็นว่าก็สดใสกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับดองอยู่ที่นี่รายงานตัวคุณผู้ฟังชาวเกษตรลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ16กันยายนแล้วก็ถือเป็นวันพุธที่เข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างเต็มตัวแล้วของเดือนที่9ประจำปีนี้16กันยายนนะครับอยู่กับดองที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เริ่มต้นด้วยความคึกคักเลยทีเดียวในช่วงบ่ายวันนี้หมายไทยใจจวันกับแซนบายที่ไอ้ฮักครับตรีชัยนรงค์กับหาแสงต่อผู้สินนางฟ้าหน้ารถแห่แล้วก็โทนี่833สกรูนี้กับไอโซดแน่นอนวันนี้16จ้ะวันแห่งความหวังครั้งหลายคนอีกแล้วเพราะฉะนั้นมาก็เรียกว่าอะไรเดียวสร้างความหวังให้กับตัวเองกันหน่อยดีกว่าสร้างความหวังด้วยเพลงนี้นะหวังว่าจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้าง

0: ็จะไปส่งข้อความเข้ามาว่ามืดกำลังมาแล้วจ้าพี่น้องอัดปุ๊บมืดปั๊บเลยถ้ายังไงก็เบาๆหน่อยครับแล้วกันที่จะตกเนี่ยอันนี้ก็บอกไปถึงฟ้าฝนข้างบนนะครับเมื่อวานนี้ก็ฉ่ำสเต็มที่แล้วนี่คือป๊อปปี้ไม่ต้องคำหรือว่าป๊อปปี้ปรัชญารักนั่นเองครับมีอ้ายน้องบอกแคร์แล้วก็เตรียมเจอกับสาวป๊อปปี้ปรัชญารักได้เลยในกรณีส่วนของหมอลำศิลปินผู้ไทยนะครับที่มาพร้อมกับพ่อวีวีรพงษ์พงษ์สินด้วยวงศิลป์ด้วยนะครับแล้วก็ป๊อปปี้ปรัชญารักรวมไปถึงศิลปินอีกเพียบนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมเรามีนัดกันกับ2วิกหมอลำระดับยิ่งใหญ่ระดับตำนานเลยทีเดียวนะครับระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินผู้ชายแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยนะครับจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวทีประกวดชื่อดังหรือว่าจะเป็นในส่วนของศิลปินที่มีผลงานที่ไปติดหูทุกคนเลยนะครับก็ไปเจอกันให้ได้อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ Stadium 1บรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร
1: ์สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้เจอฝนทุกวันนะครับบางคนอาจจะแบบว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกอับชื้นแล้วก็เป็นสาเหตุของอาการคันด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากแก้อาการคันลดอาการคันกวนใจนี่เลยครับสบู่ไมด้าครับเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันครับไม่ว่าจะผิวหน้าหรือว่าผิวกายใช้แล้วผิวไม่แห้งเพราะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ Shopee TikTok ได้เลยครับพิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าเหมือนสตาร์ทหน้าไว้แบบเป๊ะ
1: ๆโอ้โห
0: เมื่อวันดูรายการนั้นผมจำไม่ได้แต่เห็นพี่เอชยามิชัยก็แบบหน้าแบบอื
1: ม
0: นี่คืออยู่วงการมานานจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยเหมือนว่าเพิ่งเข้าวงการประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับหยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันเพลงฮิตที่คิดถึงครับหนึ่งงานจากพี่เอชยามิชัยหนึ่งงานที่ชื่อว่าไม่ธรรมดา
2: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: อ่ะครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วครับที่จะลุ้นเป็นเศรษฐีทองการหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกใหญ่จัดหนักเลยครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับง่ายสุดๆครับแค่ตัดฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตาหันฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้ครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดแค่ส่งสิ้นเดือนนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นใครมีอยู่แล้วยังไม่ได้ส่งอย่ารอช้ารีบส่งได้เลยส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากไปลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันกับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับหนึ่งงานที่มาล่าสุดจากรุ่งนครพนมเหมือนเป็นการขอโอกาสขอดูแลแล้วก็ขอเอาใจใส่กับคนคนหนึ่งนะครับหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าลูกอ้อนดีจริงๆหยิบมาแนะนำกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: อ่ะชวนไปเที่ยวกันครับลูกทุ่งฮอลิเดย์กับทริปล่าสุด FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันแบบฟรีๆเลยครับตลอดทริปเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามซึ่งครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไป32รางวัล32ที่นั่งนั่นเองนะครับก็จะไปในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีนะครับง่ายๆเลยอยากจะไปแบบฟรีๆก็ลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์นี้เลย022807127แล้วเสร็จแล้วไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับเป็นโพสต์ปักหมุดไว้บนสุดแล้วลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยก็รอลุ้นกันนะครับทุกวันเสาร์11โมงจนถึงบ่าย3ในช่วงของ DJ Oil ครับรอลุ้น DJ Oil โทรกลับจะไปหาผู้โชคดีมันหน้าใหม่แล้วก็แจกที่นั่ง1ที่นั่งฟรีทันทีแต่ว่าทริปนี้ขอนิดนึงนะครับเราเดินเที่ยวกันเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่อยากจะไปร่วมทริปกับเราเนี่ยก็มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวด้วยกันละกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

สาธุสาธุกับพี่เล็กด้วยพี่เล็กตามหาเพลงนี้เข้ามาครับขอให้รวยจากกจักรพันธ์จัดไปจัดไปวันนี้ขอให้รวยทุกคนครับจะได้แบบว่ามีความสุขกันนะและอีกหนึ่งงานก็แล้วกันนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่พี่งาทำหาเข้ามาแคทอารยากับป้าเมียมาเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเจอกันใน Facebook Live ครับ

0: ตำรวจเอกสำราญนำทีมเปิดปฏิบัติการจับชาวจีนหนีคดีใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยพบทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: บูมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบูมคอนเฟิร์มนะคะจอมแม
1: ่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
6: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองปฏิบัติการจับกลุ่มชายจีนหนีคดีสวมตัวตนเป็นชาวเมียนมาเปิดบริษัทใช้คนไทยเป็นนอมินีให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยเชื่อมโยงทรัพย์สิน600ล้านบาทคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นพบเป็นชายสัญชาติเมียนมาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าประมาณ600ล้านบาทแต่ระบบจดจำใบหน้าของตม.พบว่ามีความเชื่อมโยงกับชายรายนี้กับชายสัญชาติจีนที่ชื่อเว่ยตงจึงได้ประสานทางการจีนตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกจีนโดยระหว่างปี56ถึง59ได้เคยใช้หนังสือเดินทางของจีนเข้าออกไทยรวม14ครั้งและต่อมาในปี61จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและใช้หนังสือเดินทางเมียนมาเดินทางเข้าออกไทยรวม48ครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบตัวกับนายดนซึ่งเป็นบุตรชายได้แสดงบัตรประชาชนไทยปัจจุบันอายุ19ปีเศษและได้แสดงสูติบัตรระบุมารดาว่าชื่อนางสาวนาฟ้าบิดาชื่อนายจูเกิดที่โรงพยาบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ชุดจับกุมจึงได้ประสานตรวจสอบและพบว่าลายนิ้วมือในฐานข้อมูลกรมการปกครองนั้นระบุว่ายื่นขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี66ออกให้โดยปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมไปก่อนนี้เนื่องจากร่วมขบวนการช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยข้อมูลลายนิ้วมือยังไปตรงกับนายจี้อายุ17ปีสัญชาติจีนที่ใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกไทยรวม2ครั้งจึงถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว2พ่อลูกส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวนางสาวนาฝาบรรดาคนไทยตามที่ระบุในทะเบียนราษฎรมาตรวจเก็บ DNA โดยหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: สุชาติสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายพนอพระพิมลอายุ58ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานและอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 นาทีพร้อมระบุว่าผู้ชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ทันทีจากการตรวจสอบสิทธิ์และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียชีวิตกรมอุทยานเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังชุดที่13เร่งดำเนินการผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวให้กลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก
1: กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

สียงของท็อปนรากรครับในคัฟเวอร์เวอร์ชันกับสแบงพลัทินและก็แน่นอนนะครับท็อปมาร์คนรากรจะมาพร้อมกับพ่อเอ๊ะพักดีในส่วนของระเบียบวาทศิลป์นะครับที่จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเป็นสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยแบบนี้แล้วก็จัดวิกหมอลำมาแบบเดือดๆขนาดนี้มีที่นี่ที่เดียวที่ทำได้กับ90ลูกทุ่งนาไทยและลูกทุ่งสแควร์เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับเจอกัน4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปนะครับชั่วโมงนี้ก็เริ่มทักทายกันในชั่วโมงที่2ครับท็อปนรากรเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกกับสแบงพลัทินมีท็อปสุภัทรนะครับกับทานเดอร์ความฝันครับกีตาร์นิพาพรนักร้องลูกแม่ค้าแล้วก็มีแอมชนิชาเริ่มต้นขึ้นมากับหอข้าวสาวบ้านนอกครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเพิ่มเติมเพลงได้เหมือนเช่นเคยเลย02-280-7127นะครับ SMS 468-9990

0: หนึ่งงานจากอานัสกับสัลกยาครับก่อนหน้านั้นเป็นเมนทอลกับแม่ดอกพยอม2เพลงน่ารักน่ารักสำหรับหนุ่มๆที่แบบว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเอาไว้มาดูแลเราหรือเราดูแลเขากันแน
1: ่ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับต้องลองกันนี้เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนี่กล้าท้าให้ลองเลยผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากแคโรทีนสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยสินค้าลอกเลียนแบบมีเพียบเลยของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำนะครับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกล2สีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: บอกเล่า90
1: ช่วงเวลาของบอกเล่า90ครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามิสเตอร์โทมัสอาร์ฮาร์ดีนะครับรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USTDA นะครับและก็นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการไฟโรงไฟฟ้า SMR ภายในงาน GasTech 2026ครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าควบคู่การผลิตพลังควบคู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดครับโดยนายนรินทร์ได้กล่าวว่าการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ครับให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.ครับสามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ
0: บอกเล่า90
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุตฟิตฟุตฟิต
12: ยาจะเป็นยุงตราหันฟ้า
13: หนีแล้ว
14: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
15: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
14: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
16: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
17: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แม่ตรงวันพอดีๆเลยนะครับเพลงนี้ได้แนะนำเพลงใหม่ก็จิรพัฒน์นะครับก็สาธุด้วยรัดคิวให้หน่อยนะรางวัลที่1ก็2ใบประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่ารัดคิวรวยให้แนงงานจากก๊อตจิรพัฒน์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลา
0: ใครเจอปัญหาเรื่องราวของยุงกัดแมลงกัดต่อยเวลาไปที่ต่างๆแล้วเกิดอาการคันกรนใจครับแนะนำยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลาบนะครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายครับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยทำกิจกรรมต่างๆเดินเยอะยืนเมื่อจากการทำงานขวดเดียวใช้ได้หลากหลายนะครับหาซื้อได้ง่ายเลยที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ตั้งแต่ปลายปี2568ยาดมตราโป๊ยเซียนและเลิฟฟันดามันได้ร่วมกันติดตั้งเก้าอี้มานั่งที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน45ตัวโดยให้บริการณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่15ตัวสำหรับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาเก้าอี้มานั่งมีให้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดไม้ขาวและหาดลายันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่อุทยานยาดมโป๊ยเซียนได้ต่อยอดโครงการนี้มาจากโครงการโป๊ยเซียน Go Green Together เมื่อปี2567ซึ่งมีการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ 2,259 ตารางเมตรที่วัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร
1: ักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
4: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
3: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ถ้าเดี๋ยวรอดูหลังสี่โมงนี้ผมจะไปให้ยับเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อเลขอะไรเลยนะจะไปเอาเงินจากไหนมาเปเนี่ยงั้นจากอิดิสุรพงศ์ครับที่พี่ฐานนำมาเขามาจัดให้เรียบร้อยนี่คือจะไปให้ยับนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อนะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มก่อนจะสี่โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่อยากจะฟังยังคงได้เหมือนเช่นเคยผมส่งท้ายสนุกอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันกับบักแตงโม
1: โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสหลังจากนี้เดือนหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคหารือครั้งต่อไปเดือนหน้าที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีดสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองนายกเผยขั้นตอนการประนอมตามสนธิสัญญาอันคลอสจากนี้เดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคระบุกัมพูชาตอบรับหาเรือรอบหน้าที่กรุงเฮกส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเล็ตเนิน450กระทบบรรยากาศหาเรือคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายศรีหศักดิ์ องค์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิดจะศักราช1982หรืออันครอสซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้และหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนดังกล่าวมีเหตุที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสังกำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสแต่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องคุยกันระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกการหารือระดับชายแดนระดับภูมิภาคยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
4: ในเฉพาะกิจชัยานุภาพโดยบก.ผาดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายและกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้ามาพักซุกซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาประมาณ3นาฬิกาตรวจพบกระสอบต้องสงสัย10กระสอบบริเวณป่าข้างทางจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบและขยายผลในช่วงเช้าพบเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง10ใบภายในบรรจุยาบ้ารวมของกลางทั้งสิ้น 2,700,000 เม็ดผู้บังคับการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สภ.นาหวายเพื่อดำเนินคดีปภ.แจ้งเตือนด่วนผ่านเซลล์บอสแคทเวลา 13:04 นเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติอำเภอนาน้อยทุกตำบลทั้งอำเภอนาหมื่นทุกตำบลทั้งอำเภอเวียงสาเฉพาะพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลย่าผัวนาตำบลแม่คะนิงตำบลอ่าวนะตำบลอ่ายนาไลและตำบลแม่สาครและอำเภอบ้านหลวงเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าพร้อมให้เฝ้าระวังข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดสอดส่องและดูแลกลุ่มเปราะบางหากประเมินแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้รีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่เซฟโซนทันที
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

มือนจะมีแสงแดดกลับมาให้ดูสดใสกันอีกแล้วสำหรับในช่วงบ่ายสามโมงกว่าครับบ่ายสามโมงกับ23 นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาของดองนะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้16 กันยายนแล้วก็เป็นช่วงกลางเดือนพอดิบพอดีด้วยนะครับรวมจนไปถึงเป็นวันที่หลายๆคนกลับมามีความหวังเรื่องราวของตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งคุณไก่เด็กการส่งเข้ามาบอกว่าดีเจดองเดี๋ยวก็รู้ว่าบ่าย 3:50 เนี่ยจะเปให้ยับหรือว่าจะโดนยับก็น่าคิดอยู่อย่าทักสิพูดอะไรไม่ดีอ่ะ

เติมเพลงกันได้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับยังคงมีเรื่องราวของ90 Super Request อยู่ด้วยเพลงด่วนๆที่อยากจะฟังฝากรายชื่อจองกันก่อนตอนนี้ได้เลยนะครับ022807127แล้วก็ SMS 4689990ครับ

0: อีกหนึ่งงานที่เป็นสุดยอดฮิตตลอดกาลของหนุ่มแซคชุมแพครับเพลงนี้ฟังกี่รอบก็เพราะแล้วเพลงนี้ฟังกี่รอบก็แบบว่าโอ้ยโดนใจสุดๆเลยหนึ่งงานที่ชื่อว่าคำแพงครับก่อนหน้านั้นเนกนรพลกับอาชีพอกหักนะครับในช่วงบ่ายสามกว่าๆในช่วงชั่วโมงที่3นะครับอย่าลืมด้วยยังมี90ซุปเปอร์รีเควสต์รอกันอยู่นะครับเพลงนี้จะได้ด่วนๆยังคงจองรายชื่อแล้วก็ส่งรายชื่อกันได้อยู่มาจองกันกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรอิงออนครับอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยและก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับมีให้เลือกหลายสูตรครับผิวเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรพลายกลั่นนะครับผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมชมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรสมุนไพรกลั่นเนี่ยนะครับเติมความสดชื่นให้ผิวด้วยสมุนไพรสกัดเข้มข้นนานาชนิดคืนความสมดุลและปรับสภาพผิวให้แข็งแรงสุขภาพดีพร้อมกลิ่นจากสมุนไพรจากธรรมชาติช่วยปลุกผิวให้สะอาดสดชื่นครับอยากได้ก็หาได้เลยนะครับตามร้านช้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: สิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับลายกนกพรกับหนึ่งงานที่ช่วงบอกคืนแล้วเนาะเขาไปเป็นเพลงใหม่ในอันดับที่7เมื่อการรายงานชาร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เตรียมเจอกับสาวคนนี้ได้เลยปลายกนกพรครับเวทีใหญ่ใจกลางกรุงของเรากับลูกทุ่งสแควร์เซเลมวันบรรทัดทองนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเช่นเคยปลายกนกพรครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายรวมจะไปถึง2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานครับพลาดไม่ได้ครับอย่างที่บอกไม่มีที่ไหนทำครับเพราะเขาทำไม่ได้มี90ลูกทุ่งรักไทยที่ทำได้ครับเอาแบบว่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมตัวกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับเจอกันอาทิตย์ที่4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปสเตเดียม1บรรทัดทอง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ม่วนแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดโดยคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยงานนี้พ่อเอ๊ะพ่อวีนำทีม2วงหมอลำระเบียบวาทศิลป์และหมอลำศิลปินภูไทยโชว์จัดเต็มตามด้วยลูกทุ่งคุณภาพทั้งแมนมณีวันปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ไปเจอกันนะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
9: 90 90
1: Super Request

0: ช่วงเวลาของ90 Super Request ครับงานจากพี่ต่ายรอไทยที่พี่สายน้ำตามหาเข้ามาครับคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อเพราะฉะนั้น2คนนี้มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนคนหนึ่งจริงใจอีกคนหนึ่งมาหลอกลวงก็ดีแล้วครับแยกกันไปดีกว่าจะได้ไม่เจ็บเนอะหยิบมาให้ได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับกับ90 Super Request ครับ
1: 90 Super Request ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: 11โมงเป็นต้นไปครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมอย่างที่บอกว่าสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แน่นอนครับมีแต่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์ที่ทำได้นะครับเพราะว่าเราเชิญอีก2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานมาปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับระเบียบวาทศิลป์ครับนำทีมโดยพ่อเอ๊พักดีต้าพี่ต้าน้องอย่างท็อปนรกรต้าอย่างยุคคนเดชบีบุษกรแล้วก็เจ้ารุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาปรีชยานะครับมาประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยครับนำทีมโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักษ์ก้องชัชวาลนะครับรวมจะไปถึงแน่นอนครับก็ต้องมีอีกศิลปินอีกเพียบที่จะมาครั้งนี้แม่มณีวรรณอามน้อยโรจนานันท์โบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิรวมจะไปถึงศิลปินที่ต้องบอกว่ามี FC ติดตามอย่างเหนียวแน่นเลยจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างเต้นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์เพราะฉะนั้นมาเจอกัน4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปนะครับรีบมาร่วมกับบูธผู้สนับสนุนในงานก่อนรับคูปองแล้วไปหย่อนลงกล่องที่บูชานไทยช้อปปิ้งลุ้นแจกทองทุกชั่วโมงเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่างที่บอกนอกจากจะไม่มีที่ไหนกล้าเอาศิลปินมาเยอะขนาดนี้แล้วไม่มีที่ไหนกล้าแจกทองเหมือนพี่ช้างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันให้ได้นะครับลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
3: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
4: อ่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งครับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณสบู่ที่หอมน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมตอนอาบมากๆและที่สำคัญมีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนด้วยนะครับสบู่อ่อนโยนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยครับปกติก้อนละ129ครับแต่ว่าโปรตอนนี้12ก้อน 800บาทเท่านั้นครับก็ราคาสุดพิเศษเฉพาะที่ชานไทยช้อปปิ้ง0923524446-8ครับ

กือบจะ4โมงเย็นแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างอยู่ดีมีสุขกันหรือเปล่าหรือว่านั่งเช็ดน้ำตากันแล้วก็ว่ากันไปอย่างที่บอกครับทุกวันมีความหวังเสมอครับวันนี้ไม่เป็นไรงวดหน้ายังพอมีนะครับชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะครับน้ำแข็งที่ประวันกับหนึ่งงานได้ชื่อว่าแนะนำโตครับแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องแบบว่าบายบายกันไปแล้วล่ะมาแนะนำโตตั้งแต่ช่วงบ่ายละพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงมาเจอกันที่นี่เหมือนเช่นเคยผมส่งท้ายด้วยเพลงนี้ซื้อทุกเลขยกเว้นเลขที่ออกไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ

0: การท้องถิ่นรอถกกรรมการกลางพรุ่งนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และมีผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกรรมการกลางพรุ่งนี้เดินหน้าบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนเพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการเพื่อไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องให้สามารถเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดเพียงการดำเนินคดีกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้ลดภาระค่าของชีพของประชาชนคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
6: นายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจะต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่โครงการในเฟส2จะต้องจ่ายเท่าใดหรือใช้รูปแบบใดทางนี้ยอมรับว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขณะนี้คือปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่วนวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาค่าครองชีพนั้นยังคงเหลือวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งหากในเงื่อนไขเดิมจะใช้ในโครงการได้อีก1เดือนอย่างไรก็ดีหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบได้โดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเริ่มพิจารณาข้อเสนอในมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้ทันต่อสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี2569หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณภาพรข้างกลรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
7: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

าสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ครับจากตีชัยนรงค์ครับและติงสยามครับนกเจ้าธรรมดาแต่ว่าพิเศษด้วยนักสุรศักดิ์ครับเรียบพร้อมพงครับเจ้านางเอ้ยเด่นพลอพลอครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีในวันที่สมหวังแอนด์ผิดหวังนะฮะดีเจจะจัดมาแล้วครับช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1

0: เม้นต์นะครับคุณสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ดับลงไปได้นะครับนะแต่เรามีความสุขกันดีกว่าคุณผู้ฟังอายุจะได้ยืนยาวครับคุณฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจชัดๆชนกรนะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เอาง่ายๆไม่พูดมากครับแต่ใครที่หมดแรงหมดหวังนะครับหมดแรงหมดหวังคือคนที่ไม่ถูกเลขไม่ได้สมหวังอะไรเนี่ยผมขอ1เพลงมาหาชัดๆเลยนะครับหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้นะครับย้อมความเจ็บกันหน่อยสักนิดนึงฮะจริงๆเลขออกสวยอยู่นะคุณผู้ฟังดีใจกับคนที่โชคดีมีโชคมีลาภด้วยนะฮะมีน้ำตกมีส้มตำไม่ใช่ต้องมีสักวันนะคุณผู้ฟังที่มันเป็นของเราครับสู้ๆต่อไปแทคเคชิคนละหนึ่งเพลงนะชัดๆรออยู่เด้อส่งเข้ามาครับ

คือเรียนหลังห้องไม่ได้ตั้งใจไม่เรียนนะฮะคือแอบดูโทรศัพท์ผู้สาวฮะอ้าววิ่งกับผู้เบาอยู่เออนะครับก็เลยได้ไปนั่งหลังห้องนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนหน้าห้องก็จะมีสาวๆสวยๆนะฮะแต่ว่าใส่แว่นนิดนึงนะฮะเออเป็นเด็กเรียนไปนะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆครับเสียเก้ากำแพงเพชรเนี่ยบอกว่าเออสี่บนสี่ล่างเลยเนาะงึดหลายถ้าใครได้ฟังดีเจชัดเมื่อวานนี้ช่วง90ซูเปอร์รีเควสต์เนี่ยจะมีสาวโอปอนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องผมแซวว่าเลข4ชอบนะอยู่ประลาม4นั่นเองนะเลขของเลข4ด้วยนะครับขอบคุณเสียเก้าด้วยนะครับขอเพลงจดหมายใส่น้ำหอมของสุนารีเด้อเพราะว่าพี่สุนารีถูก2663ตัวโอ้ย15ใบเลยเหรอถามจริงนะโทรศัพท์โทรหาพี่สุก่อนนะครับคุณปุ้ยพงเพชรครับ3ตัวหน้าก็มาอื้อนะครับได้ขี่ช้างอยู่เด้ชัดๆเนี่ยเห็นมั้ยพี่ปุ้ยก็มีบุญกับเขาเนี่ยขอบคุณเจ้สำเร็จวงเวียนใหญ่ครับเบิดแห้งเลยน้องเอาพี่ปุ้ยมาปัวเจ้สำเร็จด้วยนะครับคุณใส่น้ำไม่ไหลกลับครับกับเจ็บละนออาโอเครู้กันนะครับน้องมีนามานีมีโนนะครับส่งกำลังใจให้อ้ายจะชัดแล้วอยากฟังรอสายใจสั่งมาครับผมนี่นะฮะครูมีนาก็มานะแล้วก็ทางแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดครับธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับแล้วก็เสาอวยพรเนาะต้องมีสักวันค่ะสงสารสาวอวยจังเลยเนี่ยไม่เข้ากับเขาสักงวดเลยนะเนี่ยโอ้

0: Happy
1: แฟนๆครับทำความสะอาดใบหน้าเป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นวินัยด้วยนะครับเรื่องเก่าของการดูแลผิวหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นนะฮะเซรั่มผิวใสวิตซี่นี่ฮะอันนี้ขายดี10ปีซ้อนแล้วหลายคนใช้และถูกกับใบหน้าของเรารู้สึกตัวเองหน้าดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยนะครับนี่คือเซรั่มผิวใสวิตซี่จาก Royal Beauty ซองละ49บาทเท่านั้นเองครับก่อนที่จะใช้เซรั่มเนี่ยคุณผู้ฟังให้ฟอกสบู่ด้วยสบู่ผิวใสวิตซี่ชำระสิ่งสกปรกหมดจดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเพิ่มความกระจ่างใสและความชุ่มชื้นเรียบเนียนนะฮะรอยแดงรอยดำจากสิวเนี่ยหายไปเลยฮะคุณผู้ฟังแถมตะไคร้ดีฟองด้วยฟรีนะก้อนละ59บาทครับส่วนเซรั่มซองละ49บาทคุณผู้ฟังให้เดินไปที่ 7-Eleven ทุกสาขานะฮะแล้วก็ CJ Mall เลยนะครับให้สังเกตซองสีส้มครับที่มีตัวหนังสือสีดำเขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับล่าสุดจะจัดก็ไปซื้อแล้วได้แต่สบู่นะครับส่วนเซรั่มหมดนะคุณผู้ฟังมาช้าไปหน่อยนะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสครับจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนมีความตอกย้ำตัวเองไปอีกว่าเจ็บละเนาะ

0: างไหมครับทายาด้วยนะเดี๋ยววันที่หนึ่งก็คงหายแหละหายดีเลยแหละ อะไรฮะเสียเก้าอีกแล้วเหรอฮะสุนันท์อีกแล้วโอ้โหนะนี่ถ้าคุณพูดถูกเองเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะฮะเสียเก้านะคุณปอนแท็กซี่ครับบอกว่ารายงานตัวครับพุทธมณฑลสาย3เนี่ยตกหนักเลยคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเย็นนี้หัวค่ำนี้กรุงเทพมหานครเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้ทางพุทธมณฑลสาย3มาแล้วนะจ๊ะตกหนักมากๆเลยนะครับอ่ะฟ้าฝนเป็นยังไงอย่าไปใส่ใจฮะใส่ใจกับเพลงเพราะๆดีกว่าคุณผู้ฟังครับเอางี้ดีกว่าฮะช่วงรักไทยภูมิใจเสนอเนี่ยน้องเบิร์ธเดย์เขามีเพลงซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยหัวใจพระเอกอีกสักครู่ครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ใจพระเอกครับน้องเบิร์ดเดย์รักไทยภูมิใจเสนอรักไทยอย่าลืมรักน้องเบิร์ดเดย์นะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แม่พูดเหมือนตัวเองเป็นน้องเบิร์ดเดย์เลยนะเนี่ยน้องเบิร์ดเดย์น่ารักคุณผู้ฟังครับแล้วคือตัวจริงอ่ะเป็นกันเองมากๆเลยนะครับแล้วก็เขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแฟนคลับน้องเบิร์ดเดย์จัดการเลยนะฮะเอาให้ขึ้นชาร์ตเลยนะครับเนาะอ่ะช่วงนี้ครับออมเงินกับออมสินกันคุณผู้ฟังครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมทั้งทีนะฮะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเด็กพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองครับจากธนาคารออมสินนะฮะฝากเงินฝากเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับคุณผู้ฟังโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย 1.52% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
13: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
14: แล้วไปสนุกด้วยกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับนะฮะไปพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากด้วยตามคำขอด้วยนะครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตั้มจาวรส
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอ่ะ
5: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
3: เส้นละ 1,990 บาท
5: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
5: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตั้มจาวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันขอศาลให้ความเป็นธรรมรับคำฟ้องไต่สวนย้ำหากคดีถึงที่สุดยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสภาเดือดพฤทธิ์เปิดปม77ผู้ถูกฟ้องคดีหัวสวตั้งคำถามกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวัชรพลนั่งประธานถก29หน่วยงานเคาะใช้งบกลาง350ล้านบาทลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งสอบหาผู้กระทำผิดเหตุระบาดกาฬสินธุ์เชื่อมีคนนำพาไปไม่ได้ว่ายไปเองวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสจากนี้ไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคมั่นใจทีมกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดินหน้าส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศเจรจารองผบตร.นำทีมผนึกกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล่าชายชาวจีนหนีคดีเข้าไทยนานกว่า10ปีใช้สิทธิ์คนตายสวมบัตรประชาชนไทยให้ลูกชายเปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทเช็คประวัติมีหมายจับที่จีนคดีทำร้ายคนจีนในไทยระทึกตำรวจทางหลวงไล่สกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่23กระสอบ464กิโลกรัมซิ่งหนีสุดชีวิตไม่รอดพุ่งชนบ้านที่ประจวบคนขับถูกรวบขณะกำลังลำเลียงลงสงขลารัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคม69ไปเป็นเดือนเมษายน70ใช้งบ 4,000 ล้านหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569สิ้นสุดข้อพิพาทที่ดินยาวนานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยุติปมคดีฟ้องร้องกับทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งการประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยส่วนเทศบาลลมสักขึ้นทองแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลมาสมทบต่อเนื่องจากปริมาณฝนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเคาะ2ยอดนักกีฬาทีมชาติไทยต่อเฉลิมฉานทัพขี่ม้าทีมชาติไทยแนนทัพดาวจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำหน้าที่ผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ร้างบ่คือพอมือสองหัวลำบากครับจากตั๊กชนะชัยครับและสอนสินชัยผัวเก่าพี่อ้ายจากดำดัสกรครับหัวอกพ่อห้างนะฮะจากแมนมณีวันด้วยนะฮะเอาแฟนๆครับเดี๋ยวไปเจอแมนมณีวันได้เลยนะฮะโอ้นี่คือเจ้าพ่อช้ำรักเพลงที่แบบว่าโอ้ชี้ช้ำกลำปีหัวผักกาดมากนะเออนะฮะคือจะบอกว่ามีแต่เพลงช้ำๆนะคุณผู้ฟังไปเจอตัวจริงได้นะรอมากถ้าจะยืนข้างนี้ชิดซ้ายและซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกนะฮะไอแมนมณีวันของเราคือแบบหล่อมากๆเลยคุณผู้ฟังไปเจอตัวจริงได้ลูกทุ่งสแควร์นะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังล็อกวันไว้เลยนะครับเวลานะฮะ11 โมงตลาดโอ้ไม่ใช่นะสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคุณผู้ฟังใครไม่มาไม่ได้นะคุณผู้ฟังงานนี้ใหญ่มากๆและที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณมาคุณจะได้ลุ้นทองฟรีด้วย

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: านทองห้องแอร์ครับเดือนเพ็ญอำนวยพรครับคืออีสานฮิตๆเลยนะที่หลายคนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเดินขึ้นไม่ใช่สะพานนะคานนะเมืองคานของเรานะครับคานทองนั่นเองนะครับมีหลายคนเลยนะที่นี่นะครับมีดีเจเราคนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังจะหาแฟนให้เขาอยู่ถ้าเขาไม่มีแฟนเดี๋ยวผมจะไปเป็นแฟนเขาเองนะครับผมเพลงนี้ที่คิดถึงครับผู้ฟังคิดถึงแม่เดินเพ็ญอำนวยพรครับต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ด้วยสำหรับยากุเม็ดตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ผ่านไปสำหรับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงดีเจชัดๆด้วยนะและอย่าลืมคิดถึงน้องบุ๋มหลังไม้ด้วยนะครับและอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกด้วยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนเนี่ยมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับหาซื้อได้ที่7 Eleven เมื่อวานนี้มีแฟนคลับของเราถ่ายรูปลงด้วยนะฮะว่าเห็นดีเจพูดก็เลยทานกับอาหารเย็นตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังอาหารเย็นอาหารมื้อเช้าเที่ยงเนี่ยทานได้หมดเลยนะฮะดื่มได้เลยนะครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนก็สามารถดื่มได้นะครับช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการกับถ่ายนั่นเองครับยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็ดื่มไปด้วยเลยนะฮะชาหมักคอมบูชาบีเทเกนครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเกนนะครับหาซื้อได้แล้วที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: แล้วใครอยากไปเที่ยวกับเราบ้างคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับกับหลังไมค์กับน้องบุ๋มเนาะ022807127นะครับไปลงทะเบียนกันได้เลยเที่ยวฟรีนะจ๊ะ13ธันวาคมอยุธยาและลพบุรีไปด้วยกันไหมก็ไปลงทะเบียนกับน้องบุ๋มเลยนะครับ

0: ขาก็เก็บไว้คนเดียวล่าสุดนะครับคุณตั๊กกะแตนนี่เขามีนะครับภาพยนตร์ของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังโอ้ต้องบอกว่าน่าดูมากๆเดี๋ยวนะฮะจะไปคาบข่าวมานะฮะมาให้แฟนๆได้นะฮะไปชมกันนะครับคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะแต่ว่าพูดถึงในงานลูกทุ่งสแควร์กันบ้างดีกว่าที่สเตเดียมวันย่านมันทัดทองเนี่ยนะฮะโอ้โหของกินเพียบและที่สำคัญวันที่4ตุลาคมนี้นอกจากของกินเพียบแล้วยังมีศิลปินมากมายนะครับรวมไปถึงทองเนี่ยวันนี้นะบวกอีก200ฮะคุณผู้ฟังจ๋าแน่นะฮะสเตเดียมวันย่านมันทัดทอง11โมงเป็นต้นไปมาลุ้นทองคำกันนะคุณผู้ฟังจ๋าเราแจกกันทุกชั่วโมงเลย
1: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: นี่นะฮะระเบียบวาทศิลป์ครับแล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยนั่นเองพอวิริพงษ์วงศ์สินนะครับน้องมาร์คน้องเต้ยอภิสิทธิ์ครับป๊อปปี้ปัจเจลักษ์ก้องชัชวาลชื่อเดิมของน้องก้องคือก้องสมุทรนั่นเองนะฮะแล้วเปลี่ยนซื้อใหม่นามสกุลใหม่เลยได้พี่น้องครับระเบียบวาทศิลป์ครับพ่อเอ๊ะพักดีครับแล้วก็น้องเต้านะฮะท็อปนรากรเต้ายองน้องเต้ายองก็มานะบูบีบุษกรด้วยน้องแอนนาปรีชยาด้วยนะครับแมนมณีวันอามน้อยรจนันซุปโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรนะฮะแล้วก็เพชรคทาวุฒิด้วยนะครับอ่ะมีศิลปินอีกมากมายครับคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตีเบโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กครับยาจุดดุงทหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลครับยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมใครที่อยากได้ทองนะคุณผู้ฟังลุ้นง่ายๆที่งานลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เจอกันนะจ๊ะแหมเน้นย้ำจังเลย4เนี่ย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ผู้ซึกงายครับน้องน้ำแข็งทิพวรรณครับรักไทยภูมิใจเสนอจ้า

0: ูซึกไงครับน้องน้ำแข็งทิพวรรณครับมาแรงมากๆน้ำแข็งจ๋าหนาวอยู่แห่งสวยขืนเนาะพี่น้องเนาะฝากเพลงน้องมาแข่งด้วยนะฮะหูสึกง่ายครับรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: โดนฝนกันไม่เอ่ยคุณผู้ฟังครับนะฮะต้องบอกว่าหนักจริงๆก็คือทางถนนบรมนั่นเองนะครับแล้วก็ทางบางใหญ่เนี่ยหนักมากเลยนะครับบางแคด้วยนะจ๊ะแต่บางคนรักไหมบางคนก็รักบางคนอะไรเนี่ยนะข่าวว่าจะเล่นมุกครับคุณฟังเอาอย่างนี้ดีกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั้งกุยจับครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีทั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายฮะแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีทั้งกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะฮะหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั้งกุยจับได้แล้ววันนี้ครับร้านค้าทั่วประเทศเลยแล้วก็อย่าลืมนะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั้งกุยจับครับและเครื่องดื่มชูกำลังโอ้ที่รสชาติไหนก็ได้อย่าพึ่งเทงฝานะคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาและพร้อมเงิน2บาทก็ไปแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั้งกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะไปดื่มเลยนะครับโสมเกาหลีทั้งกุยจับนะตา GSD ครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
7: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
13: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
14: ฉันธนา
15: ชัชชา
16: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
17: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
18: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
16: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
19: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่

0: เดี๋ยวจิพาคนโคราชบ้านอิงไปขอรบทรงชาติกันสักหน่อยเนาะมื้อนี้ฟังครับถึงชั่วโมงหน้าก็ลองก็ละมันม้วนมวนมวนหาอยู่เด้อหลังจากขอรบทรงชาตินะครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ทุนอยครับพี่น้องนี่คือน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกครับโตเป็นเบาแล้วนะครับเนาะพอในพิธีดีครับลำเพื่อนเตยเสด็จครับแล้วก็เตยลายหน้าเฟซกุ้งสุภาพรด้วยกันแล้วแต่จากวิเชียนชัยเลิศครับผมก็ลองคนละมวลครับเนี่ยคุณกำลังฟังเก่าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจชัดๆช่วงก่อนเด้อครับพี่น้องเนาะช่วงนี้เด็ดเล่าออกแล้วพี่น้องครับช่วงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขด้วยกันเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงก็จะเปิดรับสายหน้าใหม่ในช่วง90 Super Requester นะครับส่วนใครที่อยากเห็นดีเจชัดๆว่าหลอกแค่ไหนเขามาเบิ่งได้ครับบัดผู้ใดขับรถอยู่อย่าเฝ้าเบิ่งเด้อสายตาจอบทางก่อนนะครับแต่ว่าใครที่ว่างอยู่ก็เข้ามาที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับผมนะฮะเรากำลังเฟซไลฟ์กับดีเจชัดๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอ้าไปต่อครับโบรักโอ้โลโซโบรักจ้า

0: หัวใจบ่ได้เสริมใหญ่แมงมุมโอ้ใหญ่ลักนะครับสีมาใหญ่แมงมุมอย่างละเจ้าจ๋าเอาคุณผู้ฟังครับกำลังมัวเลยแต่ว่าทางเฟซไลน์นะครับมีหลายๆคนบอกดีเจชัดๆว่าฝนมาอีกรอบแล้วนะครับมาอีกรอบแล้วเหรอฮะคือมาตรงเวลามากๆเลยนะฮะพอดีเจชัดๆออกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาพอดีเลยนะครับบ่เสื่อเดี๋ยวให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่ามาตรงเวลาอีหลีครับมาถึงในช่วง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยดีกว่าคุณผู้ฟังจ๋าจากจิตรลาภูลาภครับขึ้นฮอดผ้าแดง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10

0: พระแดงครับอันดับที่10ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินนะฮะท่านใดที่มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดและอยากให้ศิลปินท่านนั้นเพลงนั้นเนี่ยขึ้นติดชาร์ตของเราทางเดียวก็คือการขอเพลงนะครับเข้ามาในช่วงดีเจทุกดีเจเด้อโดยเฉพาะดีเจชัดๆนะครับผมเอ้าอยากฟังเพลงใดอยากให้เพลงใดขึ้นชาร์ตกะขอกันเข้ามาครับผมช่วงนี้ฮะ10ดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วครับคุณฟังนะฮะเอาใครที่อยากได้ทองอยู่ในมือง่ายๆเลยนะครับนอกจากนะครับคุณผู้ฟังทองที่เราจะไปลุ้นกันวันที่4นะฮะลุ้นกันทุกชั่วโมงจากลูกทุ่งสแควร์แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะได้ทองก็เราลุ้นกันง่ายๆเลยนะครับกับคุณผู้ฟังเนี่ยที่ใช้ยาจุดอนุตาหันฟ้าครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่15แล้วที่ทางหันฟ้าเนี่ยเขาแจกโชคทั่วประเทศไทยเลยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทนะครับเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังใครที่ใช้ยาจุดอนุตาหันฟ้าอยู่แล้วหรือใครที่กำลังจะนะฮะไปซื้อแนะนำไปซื้อมาก่อนเป็นแพ็คได้เลยนะครับแล้วก็ตัดส่งก่อนเลยนะครับเพราะว่าหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับไปลุ้นโชคทองกันนะวันนี้ก็ขึ้นอีก200นะฮะคุณผู้ฟังจ๋าตัดฟ้ากล่องมาเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ฮะชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตเนี่ยสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับมื้อนี้วันที่16บอกพี่น้องนะฮะอีก14วันนั่นเองนะครับขอ

0: ให้ทองเป็นของคุณผู้ฟังที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับผมอวยพรให้นะทุกๆคนนะสำหรับใครที่ส่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งก็หรือยังไม่ส่งก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับยาจุดอนุทหารฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงนะครับเฝ้าทรงนะพี่น้องเด้อ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเวลาเราจากคนที่เรารักมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เราสนิทมากๆเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ก้าวขาออกมารู้ว่าต้องจากเขาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นวินาทีที่เศร้ามากๆเลยนะฮะขาแทบจะก้าวไม่ออกเลยอย่างพี่ตายอรไทยครับเขาก็สนิทกับยายมากๆเลยและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่ต่ายเนี่ยมอบให้ยายด้วยนะครับฝากเพลงถึงยายเด้อ

0: ชัดเชื่อว่าหลายคนร้องตามเพลง2เพลงนี้ร้องได้นะจ๊ะแต่อย่าร้องไห้เด้อ
1: โอ้ไม่เจ็บจำจะเหลือเกินอีใจชัดกระไดเปิดเพลงยังนี่ได้คอยห้องให้อีกแล้วบัดนี้เอ้าก็เจ้าห้องอีกเนาะคอยไปได้ห้องเนาะคุณตั้งพัฒนาการก็บอกว่าเลิกงานแล้วนะเนี่ยฮะตกลัดทางอีกแล้วเลิกงาน 1 ทุ่มอืมเห็นไหมตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับผมฝากพี่แท็กซี่ด้วยนะครับขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ลูกค้าช่วงนี้ก็จะบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่กันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่งลูกค้าถึงที่อย่างปลอดภัยด้วยอ่ะแล้วก็อย่าลืมแท็กซี่สโมสรนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมาลุ้นกันว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยจะเป็นของใคร
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ไปลุ้นกันนะว่าแท็กซี่ปันสุขคันนี้จะเป็นของใครแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีชื่อเป็นเจ้าของนะครับอ่ะไปลุ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลของแจกของแถมอีกมากมายจากไอชินครับล่าสุดไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับผมหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายขอใบเสร็จมาด้วยครับแล้วนำมาที่งานแท็กซี่สโมสรนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Airwick ครับพี่ๆแท็กซี่นะอย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยครับเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินด้วยล่าสุดไอชินก็แจกแบตเตอรี่ครับผู้ฟังน้ำมันเกียร์อีกโอ้สุดยอดไปเลยนะครับของพรีเมียมทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังครับไปอุดหนุนไอชินนะครับได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ได้เวลารับสายหน้าใหม่แล้วครับ1สายเนาะใครจะเป็นผู้โชคดีในเวลาที่ฝนเปียกปอยขนาดนี้เอา022807127มาโหลดเด้อ
2: เล่าข่าว90
3: หนุ่มโจโยมนินพร้อมแม่สุภาพนามวงศาสอนุชวัดศิวดลอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอมแอมเพชรบ้านแพงและทีมครูหมอลำร่วมกันทำบุญไหว้ครูหมอลำบวงสรวงขายอ้อทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามงานนี้ฮักแพงได้โอกาสไหว้ขอพรพี่อุ๋งอิ๋งบอกทุกๆปีของทุกฤดูกาลกำลังใจจากพี่อุ๋งอิ๋งทำให้มีแรงใจสู้ต่อไปค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้า
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
8: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 90 Super Request

0: ขอเขียนคิวรุดมือครับเวียงเลยหรือมนนะครับเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงแก้สอเขียนเลขหลุดมือเขียนเลขอยู่ปะปะไปดองรุดมือปึ๊บเลยโอ้ยเลขกระโดดเด็กเฮียเลยบัดนี้ว้าย ไปเที่ยวด้วยกันไหมคุณผู้ฟังครับเราจะไปที่ลพบุรีนะฮะและอยุธยานะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเปิดประตูประวัติศาสตร์นะครับตามรอยศิลป์แห่งชาติ32ที่นั่งเลยนะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณผู้ฟังแบรนด์โพเชียนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ. 2479ครับโดยเริ่มจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชนั่นเองครับก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นโรงงานนะครับที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลฮะและโพเชียนก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยทำให้โพเชียนเนี่ยได้มีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่หยุดยั้งครับคุณผู้ฟังครับใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันกับโพเชียนนะฮะในทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะฮะพิเศษสุดพิเศษจริงๆนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32รางวัล1รางวัลคือ1ที่นั่งนะคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่13ธันวาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะฮะโทรลงทะเบียนได้เลยนะครับคุณผู้ฟัง022807127นะครับโทรไปปุ๊บเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลนะครับและเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปที่แฟนเพจของรักไทย90ครับลูกทุ่งรักไทย90นะฮะและพิมพ์คำว่ายาดมตาโพเชียนใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยฮะที่เราปักหมุดไว้พิมพ์คำว่ายาดมตาโพเชียนแค่นี้เองนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยช่วง11โมงเป็นต้นไปครับช่วง DJ อ้อยเนี่ยก็มาแรนดอมลุ้นนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ติดสายหน้าใหม่ที่ได้เที่ยวฟรี1ที่นั่งกับเรากับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับเพราะฉะนั้นโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับ022807127รับรองทริปนี้นะโอ้โหสนุกพริ้มอย่างมีความสุขเลยจ้า
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
13: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
14: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
15: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
14: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
15: มันบ่ดี
12: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
14: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: อย่างที่บอกกันไปแล้วรู้ฟังนะฮะสวยจรดหัวตั้งแต่เท้าเลยนะครับกูจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยผมสวยเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วคุณผู้ฟังครับใครที่มีผมเสียจากการนำสารเคมีต่างๆนะฮะหรือไปดัดไปทำสีเนี่ยโอ้โหมานี่เลยนะครับนี่จากชุดแคบิลเคราติน5ขั้นตอนง่ายๆนะฮะ5ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยนะฮะแชมพูเคราตินครับทรีทเมนต์เคราตินนะครับนี่หมักทิ้งไว้นะฮะประมาณ 5-7 นาทีแล้วล้างออกเนี่ยช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะครับเซรั่มเคราตินครับลิฟต์ออนแฮร์เคราตินนั่นเองครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนใดผมหรือหนีบผมนั่นเองนะฮะเพื่อไม่ให้ผมเสียจากการทำความร้อนนั่นเองนะฮะชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับคุณผู้ฟัง5ชิ้นราคาเพียง550บาทคือปกติ695บาทนะที่ช้างไทยช้อปปิ้งครับ550บาทและแถมเสื้อสวยๆด้วยรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลนะส่งฟรีให้ด้วยครับ0923524446 0923524446นะจ๊ะไปสั่งซื้อโทรด่วนๆเลยเหลือมีอีกไม่กี่ชุดแล้วคุณผู้ฟังจ๋าได้เสื้อด้วยจะส่งฟรีอีกทั้งหากนะฮะขอบคุณแคบิวเคราตินด้วยนะครับอ่ะจังหวะหัวใจเสียงดีเจ90ลูกทุ่งไทยสักนิดฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังเพลงร็อกกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างในออนไลน์นะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เลอา
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เลอา
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเผยเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปี69เป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านกระตุ้นโลซีซั่นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมคือ1ตุลาคม2569ตามที่ตั้งเป้าโครงการเอาไว้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประมาณเดือนเมษายนปี2570แทนเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซั่นครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีและเห็นพ้องตรงกันว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นทำให้งบการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงใช้เงื่อนไขเดิมคือการวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทใช้จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านได้ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยวันนี้ภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มสูงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้นและมีค่าความชื้นสัมผัสสูงมากมากกว่า90%อากาศนิ่งจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวสกพ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกีฬาเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียกีกิสถานและไชนีสไทเปโดยแมตช์แรกทีมสาวไทยอันดับที่13ของโลกประเดิมสนามดวลกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ130ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัญญรัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสุทธ์อัชราพรคงยศชัชุออนโมกศรีแก้วกระยากมุนทลารวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามซึ่งเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบสบายๆ25-12คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นในเซตที่2แม้ว่ามองโกเลียจะเล่นได้สูสีกับทีมสาวไทยในช่วงต้นเซตแต่ทว่าก็ต้านทานการขึ้นตบหน้าเน็ตของอัชราพรคงยศไม่ไหวทำให้พ่ายไปอีกด้วยสกอร์25-18คะแนนทีมสาวไทยทิ้งห่าง2-0เซตต้องการจะชนะในเซตที่3ก็จะปิดแมตช์นี้ได้สำเร็จซึ่งทีมสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีก25-18คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดขณะที่โปรแกรมนัดต่อไปทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับคีร์กิสถานในวันที่17กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติก คิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: งสตงสาวเต่างอยแคทอาริยานะคะ
1: สวัสดีครับนะฮะต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้สวัสดีด้วยครับเด้อ
0: จ้าๆอัญญะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เจอกันเป็นวันที่16แล้ว
1: SMS อย่าลืมส่งเข้ามาช่องทางติดต่อกันสิฟังเพลงอย่างเนาะ
0: 4689990หรือจะมาหลังไมค์ก็02 280 7127ค่ะ
1: หรือใครจะลงทะเบียนตอนนี้
0: ใช่
1: เพื่อจะเล่นเกมแคร์บิวนะฮะ
0: ค่ะมาร่วมสนุกกับเราแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็ตอบสโลแกนให้ถูกแค่นั้นเองยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
1: เดี๋ยวถ่ายชั่วโมงเน
0: า
1: ะ
0: เราจะมาเล่นเกมกัน
1: นะ

ขันแม่นล้ำผิดประการใดขอคนไข้อภัยด้วยให้คนไข้อภัยอาย

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าจุกนะคะคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคออย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วของโรคกรดไหลย้อนนะคะสาเหตุหลักๆก็คือกินมื้อดึกนะคะความเครียดกินแล้วก็นอนทันทีกินเผ็ดกินอาหารรสจัดแบบเนี้ยนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละนะคะจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี้
3: อ้าวเหลืออีก10กว่าวันนะฮะฉะนั้นมีเท่าไหร่นำมาเลยนะฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้ามาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ทองคำแท่งหนัก1บาทปีนี้เขาแจกกันแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีกตั้ง5รางวัลนะฮะหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วยิ่งส่งนะฮะยิ่งมีสิทธิ์นะฮะตอนนี้หมดเขตรับ30กันยายนนี
1: ้สิ้นเดือนนี
3: ้เอารีบส่งนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ที่บริษัทสวารอฟสกี้นะฮะเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทนี้จะได้เจอกับนะฮะเต๋าภูสินนะครับอ้าวพร้อมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยเต๋าภูสินนะครับ

0: แล้วก็มีของรางวัลแจกแบบไม่อั้นนะฮะจากผู้สนับสนุนนะขอบคุณดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT
1: สบู่สมุนไพรอิงออนนะคะคุกกี้ฟันโอค่ะเซรั่มวิซีจาก Royal Beauty นะคะยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้นะคะตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซอง
0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะฮะ
1: ยาแก้ไอตราอัลเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
0: ให้การสนับสนุนเอาเบิ้งขอความ SME เซียเก้าซื้อเลขบ่ถึกแน่นอนนี่เนาะกินโจ๊กว่าสนอสบายนะฮะจักเพลงเนเดอร์สุนารีอยู่สันปาดขอเพลงเน
1: า
0: ะ
1: พี่นวลใหญ่บอกว่าสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวลหลายฮิ้วจากพี่นอยอ
0: จากคุณออนจรันนะฮะละครชีวิตของไม้แนะนำมาหรือสิเปลี่ยนยินี่สายสองเงิดหลายก้องก้องสมุดนะฮะ
1: แล้วก็ป้าเล็กตลาดพลูนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ
0: คร
1: ับยังงาบอกว่าให้กำลังใจดีเจวิชาญบุญพลาบอฮอดนะ
0: แต่ว่าวันที่4นี้ที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วีรพงษ์วงศิลป์นะฮะนำทีมนะฮะศิลปินภูไทยพร้อมพระเอกนางเอกในคณะมากันเพียบนะฮะเนาะเพราะว่ามาปะทะกับคณะระเบียบวาทศิลป์

0: วีรพงษ์วงศ์สินนะฮะนี่คือบ่าวแพร่ไล่พายเด็กแนวนะฮะหัวหน้าศิลปินผู้ไทยนะฮะปะทะกับระเบียบวัฒนศิลป์นะถ้าระเบียบวัฒนศิลป์ก็ต้องเพาะเอ๊ะนะฮะเพาะเอ๊ะพักดีพลล้ำนะฮะกระนำลูกทีมมาบอสิเป็นเต้ายองนะฮะท็อปนรากรอีกมากมายนะฮะถ้าเป็นพ่อระเบียบนี่เขาก็จะชอบนี่แหละฮะมีซิงเกิลใหม่ตอนนี้เนา
1: ะ
0: พิษวังสำเถาวสันเนาะมากลายเป็นว่าน
1: ะ
0: แน่นอนนะมือนันสิเดฟังกันนะฮะอ้าวแน่นอนที่สุดนะฮะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเครื่องดื่มนะฮะตอนนี้เครื่องดื่มที่ดีๆนะฮะเขานำสิ่งดีๆมาไว้ในเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นโสมเกาหลีตังก๋วยจับเงี้ยนะครับเป็นการอะไรที่มันดื่มง่ายนะครับนะ คือของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับ มาไว้ในขวดนี้เลยนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังก๋วยจับนะครับหาซื้อดื่มได้เลยวันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศนะครับดื่มเสร็จแล้วฝาอย่าทิ้งนะฮะเก็บให้ครบ3ฝาจะเป็นโสมเกาหลีตังก๋วยจับหรือเครื่องดื่มโอทีรสชาติไหนก็ได้นะครับให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังก๋วยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมวันนี้นะคะจะแนะนำเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะคุณผู้ฟังสรรพคุณใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายแล้วก็บรรเทาอาการบวมต่างๆและที่สำคัญนะคะน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญ
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้วันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
0: อ้าวอย่าลืมโทษเขามาตอนนี้มาลงทะเบียนเพื่อสิเล่นเกมนะฮะเปิดอีกสักหนึ่งเพลงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่นเกมแคบิลนะเพื่อจะได้รับของ5ชิ้นนะครับ
1: ใช่นะคะในชุดของแคบิลมี5ชิ้นด้วยกันนะคะแค่คุณฟังมาตอบสโลแกนให้ถูกแค่นั้นเองยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะคะ
0: ครับแล้วก็ SMS 4689990หลังไมค์022807127จากพี่รัฐบอกว่าสวัสดีคนสวยคนรอมาแล้วงานตัวคือเก่าเพิ่งติดฝนเพิ่งมาถึงบ้าน
1: เอา
0: ซะเนาะ
2: เล่าข่าว90
3: ไม้พี่รมพรปลื้มปริ่มหัวใจความเป็นพ่อสุดๆบินไปร่วมงานแต่งน้องแกรมมี่กาญจนาลูกสาวคนที่2กับแฟนหนุ่มชาวอินเดียที่ประเทศแคนาดาเจ้าภาพจัดงาน2ประเพณีแบบอินเดียแท้ๆกับพิธีแต่งแบบสากลพร้อมฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงๆค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
8: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีเร็ว
9: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้าย ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
9: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
11: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงกันใหม่ล่าสุดของจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะ
1: ครับ
0: ยิ่งดึกยิ่งเหงานะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
1: อตอนนี้เราจะเล่นเกมกันหลังโฆษณานะใครที่ถูกมาลงทะเบียนตอนนี้เคลียร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย
0: เปิดโทรศัพท์ไว้รอรับด้วยนะคะไม่ต้องโทรมานะเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาท่านเอง
1: บ่ต้องโทรมา นะฮะสิโทรไปหา
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณนั้นเนาะ
0: อ่า
1: เปิดโทรศัพท์ไว้นะฮะบอกมันว่าเปิดไว้แล้วก็ย่างเข้าห้องน้ำโอ้นะฮะ
0: สละสิทธิ์ได้เด้อนะคะ
1: อย่าให้เสียงดังกึ่งกึ่งกั้งกั้งอื้ออ้าอ้าแบบจิ้งหรีดขาวกินเนาะเออนะ
3: สวัสดีค่ะจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
11: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
2: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
11: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยราชนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
2: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
11: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: อ้าวพลาดไม่ได้นะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเบิ่งละกาผู้ใดมักหมอลำนี่เนาะ
0: อ
1: ยู่บ่ได้ล่ะครับนะ
0: เต็มห้าน
1: เออ
0: บอกเลยนะคะ
1: ต้องรีบไปเดี๋ยวมันจะอั่งกันเนาะ รับรองว่ามวลนาหานอีหลีนะฮะเบิ่งรายชื่อของศิลปินหมอลำแล้วนะครับเนาะไปคึกคักกันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอร่อยอาหารเยอะแถวนั้นเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาแต่ว่าตอนนี้มาเล่นเกมนะฮะสำหรับผู้ใดที่ลงทะเบียนไว้นะฮะตอนนี้เราโทรไปเรียบร้อยแล้ว
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: ผู้โชคดีของเรามาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
1: คุณ
13: จ
1: ๋
13: าคุณสวย
1: คุณชื่ออะไรครับ
0: ค่ะ
13: รัตนาค่ะ
1: รัตนานามสกุล
13: วงช
1: ื่
13: นค่ะ
1: วงชื่น
0: รัตนาวงชื่นนะคะ
1: เป็นคนจังหวัดไหนฮะคุณรัตนาวงชื่นใจ
13: นครปฐม
1: อ๋อนครปฐมอยู่อำเภออะไรครับนครปฐม
0: อืม
13: ดอนตูมค
1: ่
13: ะ
1: อ๋อดอนตูม
0: ดอนตูม
1: โอ้
0: นะคะ
1: อำเภอภาคกลาง
0: คือดอนตูม
1: ผมนึกว่าสุรินทร์เลยนั่นนะแถวสุรินทร์บ้านผม
0: อันนี้คือใกล้กรุงเทพมหานครม
1: ากๆท่าตรูมประมาณนั้นเนาะ
0: เออแล้วมันก็จะมีอำเภออะไรนะคะบางเลนมีใช่ไหมคะ
1: บางเลนมี
0: บางเลน
1: อำเภอนครชัยศรี
0: เออนะคะแล้ว
1: ที่เราคุ้นๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอำเภอไหนที่แบบว่าส้มโอหวานสุด
1: หวานทุกหวานไปถึงสมุทรปราการบอกว่าที่นครปฐมเออส้มโอทองดีว่าซะ
0: น
1: ะ
0: เออนะโอ้
1: ยจะเป็นผู้ได้เป็นผู้ได้อ้าววันนี้จะฟังอุ้ยไม่ใช่ฟัง
0: ไม่ใช่วันนี้เขามาร่วม
1: เล่นเกม
0: เล่นเกมกับเรานะคะกับตอบสโลแกนของแคบิวตอนนี
1: ้พร้อมหรือยัง
0: คุณรัตนาพร้อมยังคะ
13: พร้อมค
0: ่
13: ะ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วว่าไป
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคลาติน
0: เย้
1: ต
0: ้
1: อง
0: เก่งมากนะคะตอบถูกต้องแล้ว
1: รับไปเลยนะของ
0: ค่ะแคบิวไอแคบิวนะคะแล้วก็มีเป็นชุดแคบิวเคลาตินนะคะมี5ชิ้นด้วยกันนะคะคุณรัตนาจะได้ทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ด้วยอ
1: ้
0: าวขอเพลงได้เพราะอีกหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
13: เพลงทุกเสียงท
1: ุ
13: กสายก
1: ับ
13: ไอ้คนน
1: ั้
13: นจ้ะ
1: สีพรเนาะได้ครับเอารอรับพัสดุได้เลย
0: ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะคะของรางวัลจากแคบิวหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิวนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน

0: เดี๋ยวให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะต้นชั่วโมงหน้าเฮาสิมีไลฟ์สดกันนะครับ
1: ใช่ไปรอทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยมันในภาษาอีสานนะคะคำว่าหัวหยองหัวหยองคือคนที่มีผมหยิกนะคะ
0: ผมหยิกนะฮะนะไปเบิ่งไลฟ์สดด้วยแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยหมอ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยชูจุดเด่นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACBในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีพื้นที่ประมาณ 296,922 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชุมชนมากมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงต้นไม้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดรวมไปถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายขั้นชนิดใหม่อีก21ชนิดขณะที่พื้นที่อีกกว่า 140.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศแล้วดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศทั้งนี้หลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมช้างศึกไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสถานประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมช้างศึกของไทยลงเตะนัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมชาติคีร์กีสถานโดยเกมนี้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลส่งชวันวิทย์แซ่เล้าธนกฤตโชติเมืองปากและเจ๊ฮานาฟีมามะลงลาดตะข่ายในฐานะ3ประสานเกมรุกเริ่มเกมได้เพียง23นาทีชนนธรรมาแนวรับของไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาเบคอฟกูดูเรสที่ได้จังหวะยิงเต็มข้อส่งคีร์กีสถานขึ้นนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีคีร์กีสถานมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากประตูของบันบอคอฟไอเทนีจากนั้นถึงนาทีที่55ทีมช้างศึกไทยได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการมงของเจ๊ฮานาฟีมามะขณะที่ช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยที่ได้ปริพันธ์วงศารบทิโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่69และ73ทำให้ทีมชาติไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสถานไปแบบสนุก3ประตูต่อ2ประเดิมเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมช้างศึกไทยจะพบกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
5: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: ไล่แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
9: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

กาศทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ไปชมกันสดๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางแฟนเพจเด้ออย่าลืมส่งข้อความมาด้วยนะคะ
0: SMS 4689990เดี๋ยวมาเตยเบาๆก่อนเนาะ

0: สามล้ำห้องไห้นะคะฮักแพงวรัญญาพรนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยออนชาร์ตมา6สัปดาห์ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ6มาเป็นอย่างกันเลข6นะคะนะ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยนะ
2: สิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: พบกันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ย่านบรรทัดทองนะลูกทุ่งสแควร์นะครับ2วงมอลำดังระเบียบวรศิลป์พ่อเอฟพักดีเต้ายองยุคคนเดชท็อปนรากรบีบุษกรแอนนาพรีชยานะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: หรือจะเป็นนะฮะวีรพงษ์วงศิลป์อันนี้จากมอลำคณะศิลปินภูไทยมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องชัชวาลหรือว่าก้องก้องสมุทรนั่นแหละ
3: ค่ะ
1: แล้วก็มีแมนมณีวันอาร์มโรดอาร์มน้อยโรจนันนะ
3: แล้วก็ยังมีนะคะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะคะอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะเต้นพิชยาแล้วก็ยังมีใบบัวพรชนกอู้เยอะมากศิลปินนะคะ
1: แล้วก็ลุ้นทองคำทุกชั่วโมงเหมือนเดิมนะสเตเดียมวันนัดเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะฮะขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำ
3: เครื่องดื่มโอทีนะคะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะยาจุกยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ให้การสนับสนุนนะครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อ้าวทำงานทุกวันแต่ทำไมเงินยังไม่เคยพอนะฮะต้องแบ่งภาระแสดงว่ามีหนี้หลายทางตอนนี้ออมสินอยากช่วยนะฮะเปลี่ยนหนี้ที่หลายทางนะฮะมาจัดการให้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้รายย่อยรวมหนี้ไว้ที่นี่ที่เดียวนะฮะลดภาระผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนแบบflat rate นะฮะหรือนะฮะ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุดตั้ง5ปีเลยนะครับหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
3: อ่ะนักเรียนเข้าห้องนะคะโดยเฉพาะวันนี้ภาษาอีสานง่ายๆเลยคำว่าหัวหยองคือคนที่ผมหยิกหย่อยอะนะคะเขาเรียกว่าหัวหยอง
1: บักหัวหยอง นะประมาณนั้นเนาะ
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
8: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
7: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันทนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
12: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่น บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
13: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ชั้นพนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานใหม่ของลุงมีซอสืบเร่งว่าคลั่มบ่
1: คลั่ม
0: แสลงไหม
1: คือประมาณว่าแสลง
0: หรือเป็นไงแสลงหรือเปล่าม
1: ันสิคลั่มได้อย่าเฮ็ดอย่างประมาณนั้นเนาะเออ
0: รักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: จากหนุ่มมีซอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
1: อตรวจกันบ้านซีจากหมีภูส่งกันบ้านครับหัวหยองถือบอหัวหยองทองปุ่ง
0: เออถ้าไม่ถูกนี่เป็นคุณครูไม่ได้นะหมีภูนะคะ
1: วนวนไปน้ำกันนะช่วงนี้สิพยายามบ่หายไปดุลนะสน
0: อ
1: แต่ว่าบ่หูสิเฮ็ดใดบ่
0: เฮ็ดใดเฮ็ดใด
1: ครับ
0: ทักทายดีเจโจดีเจจานะคะมื้อนี้ฝนตกแห้งคือจังหวัดว่านนะคะหมีภูอนุสาวรีย์นะคะสุกัญญาถูก
1: เก่งเนาะ
0: บ่ได้ฝนนอนบ่หลับเสีย9อ๋อเสีย9ตอบน้ำเขาบ่นี
1: ่
0: โอ้แล้วเราถือหลายได้ถือหลายใบ
1: เฮ้ยถ้าตอบถือแบบนี้คือสิซื้อหวยถือ
0: บ่เนาะเพิ่นถือ ถือหลายใบนะคะอาบูดซ่านวลใหญ่ถูกต้องรัฐกาศิลป
1: ์
0: โอเว่นรามาโอเว่นผิดค่ะเป็นหัวย
1: อง
0: คนเขาบอกกันถูกแล้วมันผิดอะไรเนี่ย
1: คนเดียวเอ้าแก่ตู่มาใหม่ SMS 4689990แต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าใหม่สายแรกเลยนะ
0: ใช่022807127สายแรกกับสายสุดท้ายเลย
1: อันเดียวกันเลย
3: สบายดีพี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจิมมี่สิทธิพลเด้อ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
5: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
4: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
5: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
4: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
10: เหงือกบวม
11: แปรงฟันก็เจ็บ
10: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
12: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
2: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
12: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์

0: ียราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
6: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
7: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: ยาผมสวยนะคะแนะนำนะคะแคบิลเคราตินตัวนี้มี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะมีแชมพูมีเคราตินมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์นะคะแล้วก็มีซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยนะคะ5ขั้นตอนรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนนะคะราคาปกติแล้วเนี่ย5ชิ้นเนี่ย695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจด้วยนะคะอีก1ตัวให้ฟรีเลยจัดส่งฟรีด้วย0923524446สั่งซื้อเลยค่ะ
9: 90ซุปเปอร์รีเควสต
10: ์มาจากบางแคสวัสดีครับคุณแมงระโงกนะฮะเนาะ
8: อันนั้นมันเห็ดอันนั้นมันเห็ด
11: ค่ะ
8: อันนั้นเห็ดละโงก
10: เห็ดละโงก
8: แมงละงำ
10: อ๋อละงำว่าเป็นละโงกนะฮะเน
8: า
10: ะ
8: นากระสิงงำงำเบาหยาดจริงสินะคนคือหนาคือแมงละงำ
10: ครับ
8: นะคะ
10: วันนี้ว่ายังไงครับทางบางแคฝนตกไหม
11: ตกอยู่จ
10: ้
11: ะ
10: สิฟังเพลงอย่างไรครับ
11: เอาไอฮักเซลเดอร์
8: จ้ะมอบให้ใครคะ
11: หวานสะเลยจ้ะฟังน้ำกันกับทุกคน
8: โอเคเลยขอบคุณหลายๆจ้า
10: เอามาเฉลย
8: เอาคิตตี้ถ้าหยองแบบนี้ก็คือหมูหยองนะหมูหยองไม่ต้องไปใส่อย่างนั้นนะจ๊ะ
10: ครับ
8: ผิดนะถ้าไม่หลับก่อนไม่เครียดจะมาบ่อยเอาเฉลยนะคะหอหีบไม่เห็นอากาศวอแหวนแล้วก็หอหีบยอยักษ์ออ่างงองูแค่นี้เองง่ายมากนะถ้าเป็นใส่ไม้แต่คูเนี่ยจะเป็นหมูหยองหมูหยองต้องเขียนแบบนี้ถูกนะ
10: หยองหยองนะเนาะ
8: หยอง
10: ล่าด้วยเนี่ยแหละครับอ้ายฮักเจ้าเด้อนะฮะ
8: ส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกัน
10: สวัสดีครับ
12: ถึงความหักสองเฮาสิก้าวไปต่อบ่ได้จังได๋

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ว่าได้ต้องการเอียงนะครับงานจากเวียงมิลมนครับก่อนหน้านี้เพลงจากเอิร์นเดอะสตาร์นะครับเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ใบสมรสหมดอายุนะฮะรำไพแสงทองนะครับรวมถึงเพลงจากตั๊กแตนชลดาด้วยกับเพลงแฟนเก็บนะครับอยู่ด้วยกันกับดีเจบุ๊กนะครับวันนี้เทคแคร์กันต่อจากพี่โจ้พี่จ๋านะครับในช่วงกลางสัปดาห์วันนะฮะพุธที่16เดือนกันยายนนะครับผมเพลงฮิตเพลงเพราะนะฮะเพลงโดนๆครับพร้อมเสิร์ฟกันต่อเนื่องยาวถึงตีสองนะครับอยากฟังเพลงไหนช่วยเลือกกันได้เช่นเคยทาง SMS หมายเลข4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์02280-7127ครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตยาจะกันยุงตาขันฟ้าหนีเร็ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: ตัวช่วยครับลดกรดไหลย้อนครับสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ดูแลระบบขับถ่ายครับคุณผู้ฟังนะฮะลำไส้ทำงานได้ดีลดกรดไหลย้อนได้ดีด้วยครับคุณผู้ฟังครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
1: ใครอยากไปเที่ยวฟรีครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับรู้ฟังครับเป็นทริปพิเศษครับรู้ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยครับร่วมกับยาดมตาโป๊ยเซียนชวนคุณผู้ฟังครับมาลงทะเบียนนะฮะจะได้ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเปิดประตูประวัติศาสตร์ครับตามรอยศิลป์แห่งสยามครับรับจำนวน32รางวัลนะฮะ1รางวัล1ที่นั่งนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับสิ้นปีนี้นะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีนะครับผมสามารถลงทะเบียนได้เลยที่หมายเลข02-280-7127นะฮะไม่มีค่าลงทะเบียนครับลงทะเบียนฟรีครับนะฮะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองครับแล้วก็ไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนนะฮะใต้ภาพกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่ปักหมุดเอาไว้ข้างบนครับคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะฮะก็รอครับนะฮะทุกวันเสาร์ครับเวลา 11:00 นถึง 13:00 ช่วงดีเจพี่ออยครับนะฮะทีมงานจะติดต่อกลับนะฮะเพื่อลุ้นหน้าใหม่กันว่าใครคือผู้โชคดี1ที่นั่งนั่นเองครับรู้ฟังครับโทรลงทะเบียนที่หมายเลข02-280-7127นะครับทริปนี้พาไปเที่ยวนะครับหลายที่ครับนะฮะไม่ว่าเป็นพระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะศิลป์แผ่นดินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆครับนะฮะที่มีช่างภาพประจำทริปนะฮะช่างภาพมืออาชีพกันด้วยนะครับผมอย่าลืมครับลงทะเบียนด่วนๆครับที่หมายเลข02-280-7127จ้าย
2: าดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำครับผลิตภัณฑ์คุณภาพกับแชมพูคิงเพียวนะครับผมแชมพูขจัดปัญหารังแคถนอมเส้นผมให้รากผมแข็งแรงและก็ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยนะครับลดปัญหาผมหลุดร่วงได้ดีมากครับใครมีรังแคนะฮะคันหนังศีรษะใช้แชมพูคิงเพียวนะครับแชมพูที่ปราศจากสารเคมีนะครับผมเป็นขิงแท้ 100% ด้วยนะครับซื้อ1แถม1ฮะราคาขวดละ159บาทครับคุณผู้ฟังเรามีทั้งแชมพูและก็ครีมนวดเลยนะครับสนใจสั่งซื้อขิงเพียวนะครับสอบถามได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับรอติดตามอัปเดตเร็วๆนี้นะฮะว่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ไหนกี่โมงแล้วก็ บินจะมาเป็นใครครับคุณผู้ฟังครับครั้งที่แล้วเป็นพี่แมนมณีวันนะฮะครั้งหน้าก็รอรุ้นกันต่อไปนะฮะอาจจะเป็นสาวสวยนะฮะสลับกันไปอะไรอย่างงี้นะครับนะฮะสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินครับอะไรแท้นะฮะน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่ครับกับรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทา

อัศวินน้ำตาครับศิลปินสาวสวยวันสวยคืนเลยนะฮะน้ำแข็งทิพวรรณครับก่อนหน้านี้งานจากก้องห้วยไร่ครับกับเพลงคู่ครองและก็บุญผลาจากไม้พิลมพรครับรวมถึงทอบอสองลูกอีสานจากพี่ไผ่นะครับผมทักทายนะฮะเข้าสู่วันพฤหัสบดีกันแล้วนะครับ17 กันยายน

0: ฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้ครับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่อยากได้โชคทองนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับผมมาลุ้นโชคทองมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทครับแล้วก็รางวัลย่อยครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับคุณผู้ฟังนะฮะตัดชิ้นส่วนครับนะฮะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224

0: ง10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ไหนมีใครเป็นพ่อห้างไหมครับผมพ่อห้างเลี้ยงเดี่ยวนะครับสำหรับนะฮะคนที่เรียกว่ามีคุณพ่อนะฮะเลี้ยงเดี่ยวก็นั่นแหละครับความรู้สึกในใจก็คงอยากจะเห็นคุณแม่บ้างใช่ไหมนะครับแม่หายไปไหนก็คงมีคำถาม108,900นะครับผมทำไมทิ้งพ่อให้ดูแลเราคนเดียวนะครับแม่แทบไม่มาหาไม่มาเยี่ยมไม่มายามกันเลยนะครับงานเพลงนี้ฮะจากศิลปินที่ชื่อว่าแมนเมื่อนีวันครับกับเพลงหัวอกพ่อห้าง
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10 บาท
0: สนับสนุนโดยครับเครื่องดื่ม OT ครับของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับนะฮะการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายด้วยการดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั่วไปยังไงนะครับผมช่วงนี้ดื่มแล้วสะสมฝาเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่ม OT นะครับผมสะสมให้ครบ3 ฝาพร้อมเงิน2 บาทครับสามารถเอามาแลกนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1 ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

คนที่รู้ตัวเองนี่ว่าเป็นคนไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายามนะครับเพราะเราคือคนที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่านะฮะบางทีคนที่ใช่นะฮะคนที่ไม่ใช่นะครับที่หายใจก็ยังผิดเลยนะครับงานนี้จากลีถังชลทีนะครับคนบ่ใช่หายใจก็ผิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: potong top
1: 10 อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ังก็อยากฝันพ่อใครสักคนทุกคืนไหมครับฝันพ่อนะครับงานจากพี่ไหมไทยหัวใจสินนะครับผมสิ่งก็นี้ฮะอีกหนึ่งเพลงฮิตนะฮะที่ถูกรีเควสต์มาเยอะมากครับคุณผู้ฟังแล้วก็อ่อนชาร์กับเราด้วยในสัปดาห์นี้นะครับอยู่ในชาร์ตอันดับที่3ครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็น New Entry ครับนะฮะแล้วก็เรียกว่าเกินต้านครับนะฮะลุ้นสัปดาห์หน้าฮะอาจจะอยู่อันดับ1ก็เป็นได้นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดี

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเล่าข่าว90
1: แฟนเพลงร่วมอนุโมทนาบุญกับการทัศนะหลังเจ้าตัวประกาศเตรียมอุปสมบทวันที่5ธันวาคมนี้ณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารตั้งใจศึกษาพระธรรมและทดแทนพระคุณพ่อ

0: แม่งานนี้แฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญกันรัวๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีเร็ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
7: เติมน้ำมันกับปั๊มซัสโก้ครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับนะฮะก่อนเติมก็สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับจะได้สะสมคะแนนกันสุดคุ้มเลยที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขานะครับแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะครับรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตรนะครับและลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะฮะชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับน้ำดื่มเพิ่มอีกขวดนึงครับคุณผู้ฟังใครมีคะแนน KTC ที่สะสมมาเยอะนะครับสามารถนำไปแลกส่วนลดได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือว่า899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีกันเลยนะครับที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook ซัสโก้ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129 บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: ผลิตภัณฑ์คุณภาพครับนะฮะดูแลผมสวยกับแคบิลแคราตินนะครับใครที่นะฮะมีปัญหาเรื่องของเส้นผมอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำเคมีมาครับแล้วก็ผมเนี่ยเสียครับผมแตกปลายนะผมมีปัญหาครับคุณผู้ฟังครับแคบิลแคราตินช่วยคุณได้ครับคุณผู้ฟังเรามีนะฮะแบบครบเซตเลยนะครับ1เซตจะมี5ชิ้นนะครับแชมพูทรีทเมนต์นะครับเซรั่มนะครับลิฟออนแฮร์แล้วก็ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนี้เป็นนะครับเคราตินคุณภาพจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับให้เส้นผมแข็งแรงปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับคุณผู้ฟังเซตหนึ่งครับปกติราคา695 บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550 บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่สั่งซื้อในช่วงนี้นะฮะเราแถมฟรีครับเสื้อยืดสวยๆมูลค่า250 บาทให้1 ตัวด้วยนะครับผมสนใจสั่งซื้อเซตแคบิลแคราตินครับสั่งได้ที่หมายเลข092-352-4446นะครับ

0: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: อย่าลืมไปเจอกันได้นะครับศิลปินนะฮะจากระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีเต้าหยองท็อปนรากรนะครับผมบีบุษกรนะครับแล้วก็แอนนาปริชยาด้วยนะครับศิลปินจากหมอลำศิลปินภูไทยนะครับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะครับมาร์ควงศ์สินเตอร์อภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลนะครับแมนมณีวรรณนะครับผมอาร์มน้อยนะครับโบสเปอร์เวเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒินะครับแล้วก็มีเต็นพิชยานะครับใบบัวพรชนกนะครับอาร์มจิงชาสวรรค์ก็มาครับผู้ฟังเจอกันที่สเตเดียมวันเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปครับศิลปินเยอะขนาดนี้พอยกไม่ยกอย่าลืมไปให้กำลังใจศิลปินที่เรารักกันด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบิทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยาแก้ไอตราอาไปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับผมหมดเวลาของนี้เจ๊บุ๊กแล้วครับส่งไม้ต่อให้พี่โจ้วรพลนะครับวันนี้บ๊ายบายฮะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

วรานุชพุทธชาตินะครับนี่คือน้ำคำน้ำใจน้ำตาและก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นชั่วโมงด้วยอยู่ที่ไหนก็เหงาได้จากเสถียรทำมือนะครับซึ่งล่าสุดมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยนะครับจักรจันทร์เวนิสาครับมาพร้อมกับเมื่อไหร่ใจก็รอและก็พี่หนุ่มมิเตอร์นะครับพบรักปากน้ำโพ4เพลงนะครับเริ่มต้นแล้วดังเพราะฮิต 100% ครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารางการตัวนะครับเจอกันเช้าพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะครับตี2กับอีก16นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับรับมาที่ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็พร้อมดูแล3ชั่วโมงครับในชิปนี้จากเวลานี้ยาวๆไปถึงตี5นะครับมอบความสุขแล้วก็เติมพลังบวกให้กับผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันอยู่หลายท่านอาจจะทำงานยาวๆตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กะดึกนั่นเองบางท่านเดินทางขับรถอยู่ก็มีนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้พักผ่อนนะอยู่ที่บ้านหรือมีไหมครับตีสองเสร็จนิดๆแต่ว่าตื่นแล้วเนี่ยนะน่าจะมีเพราะหลายคนนะครับที่ต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีงานต้องทำพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะครับผ่านมาเนี่ยนะฮะสองสามตลาดก็เห็นแบบคึกคักกันเลยนะครับกำลังลงตลาดกันแล้วลูกค้าบางคนตื่นเช้าไปจับจ่ายก็มีหลายคนนะครับที่เตรียมเปิดร้านเช้านี้นะฮะ บางท่านแหมไปทำความสะอาดนะฮะสถานที่ต่างๆข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือก็มีอยู่เช่นกันนะครับอ้าวอย่าลืมเปิด90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนนะครับเรียกว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงรายการสดนะครับทั้งวันทั้งคืนนะฮะสะดวกเวลาไหนฟังได้แล้วก็หลายช่องทางของการติดตามรับฟังด้วยนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังอยู่ตอนนี้อย่าลืมรายงานตัวไว้รอได้เลยนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับใครสะดวกหลังไมค์นะครับก็ทักทายได้หรือจะ SMS เข้ามาคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาได้เลยที่4689990ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืม inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้นะครับใครที่อยากจะให้ทักทายในชั่วโมงแรกนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเพราะอีก2เพลงหน้าครับ2เพลงหน้านะครับเราจะได้ในว่าเบรกเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครบ้างที่ทักทายรายงานตัวมาแล้วนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้นะครับ17กันยายนในอดีตนะครับเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคครับองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่17กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหรือ Global Day of Person Safety เพื่อใช้ในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและก็บุคลากรทางสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งคนไข้ญาติและก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับส่วนในประเทศไทยได้กำหนดให้วันเดียวกันนี้นะครับเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆจากการทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับในประเทศไทยนะครับพบว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ถึง2558มีคดีที่เกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทย์เป็นคดีแพ่งสูงที่สุด241คดีจากทั้งหมด323คดีสาเหตุการฟ้องร้องสูงสุดก็คือการรักษาผิดพลาดและการคลอดซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับยังคงเป็นปัญหาที่ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังต่อไปครับคุณผู้ฟังเช้านี้ชั่วโมงแรกนะครับภูมิมาดีเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหลายคนนะครับความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลาครับบางคนชอบกินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าลืมนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารรสเผ็ดจัดนะควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำเลยครับแนะนำเลยนะครับแล้วก็ยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี้ดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกส์หาซื้อได้ง่ายนะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณฟังหลายท่านนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับใครที่ทักทายรายงานตัวเป็นกำลังใจบ้างแล้วในเช้านี้นะครับไปดูที่หลังไมค์กันก่อน022807127นะครับรายงานตัวก่อนใครแล้วเช้านี้คุณชูชาติตะลิ่งชันครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามาขอบคุณกำลังใจเช้านี้จากคุณชูชาติตะลิ่งชันด้วยนะครับและตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้คุณยายสง่าอยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับเช้านี้ฮะอยากฟังพี่ไหมพี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยได้ฟังแน่นอนนะครับพี่แท็กซี่กาฬสินธุ์นะครับฟังอยู่เช่นกันนะครับเช้านี้อยากฟังเพลงอะไรก็ได้เทพพรเพชรอุบลนะครับส่วน SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งรายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมพฤหัสปลายสัปดาห์นะครับคุณเอทักทายทุกเช้า SMS เข้ามาเป็นกำลังใจตลอดฮะขอบคุณนะครับกำลังใจที่ส่งมาถึงด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจย้อนกลับไปหาคุณเอด้วยนะครับทำงานกะดึกฮะทำงานไปด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานสู้ๆครับส่งกำลังใจไปให้ครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูกันว่าใครที่อินบ็อกซ์รายงานตัวมาบ้างแล้วนะครับเจ้าชายสหรัฐพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนีย USA สหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่าพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับเจ้าชายสหรัฐก็ทักทายเป็นกำลังใจมาตลอดนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฟังสดพร้อมกันได้ทั่วโลกเลยครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับไม่เฉพาะมาหลังไมค์ยังอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยพี่เยาก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณธนภูมินะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณชัยธนันตรีทองครับฟังอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วเช้านี้คุณชินกรตรวจนอกตามมาติดๆเลยนะครับรอปภหนูเตียงเสรีไม่พลาดครับเข้ามาเป็นกำลังใจทุกชา

0: อันนี้ฮะทำงานไปแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับคุณธนุดุลยกุลก็รายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงสนุกแนวถนัดเลยนะครับมาแล้วครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากจิ้งหรีดขาววงเทวันครับส่งเพลงสนุกมาให้ FC ได้ฟังกันแล้วนะครับนี่คือยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับใครที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้นะครับดึกมากๆก็โอ้โหเหงาจังเลยฮะยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับเพลงสนุกซิงเกิลใหม่จากจิ้งหรีดขาววงเทวันฟังแล้วชอบจังหวะสนุกแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้เลยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เจอกันแน่นอนนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับ4ตุลาคมครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านมาทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้ไปสนุกด้วยกันกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับมาเจอกับ FC แน่นอนนี่คือแจมจังครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพราะช่วงที่ผ่านมานะครับมีฝนตลอดช่วงเย็นนะครับก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับหลายจุดนะฮะโอ้มีน้ำท่วมขังรอระบายกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักคือเรียกว่า ตกหนักมากนะครับในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนนะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569นะครับเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับเพื่อที่จะให้หลายท่านนะครับที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ได้วางแผนนะครับใครที่จะเดินทางไปในจุดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้น ที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

พอดแคสต์90ลูกทุ่งรักไทยนะครับยาวต่อเนื่อง4สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่7ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่5นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพชรคุณภาวุฒิจากค่ายแกรมมี่โกอันดับที่5ครับอ่านเกมไม่ขาดและอย่าลืมไปฟังเพลงนี้ที่เวทีลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับเจอกันแน่กับเพชรคุณภาวุฒิครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ชั่วโมงที่2นะครับกลับมาฟังเพลงสนุกคึกคักขึ้นมานะครับเผื่อใครที่กำลังฟังอยู่นะครับหลายคนอาจจะเพิ่งตื่นถ้าตื่นแล้วก็จะมีอาการแบบง่วงๆนะครับเพลงสนุกแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับหรือขับรถเดินทางนะครับรู้สึกง่วงๆก็นะฮะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับชั่วโมงที่2แล้วครับ 3:37 นาทีครับอุณหภูมิยังไม่เปลี่ยนจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับถือว่าอุณหภูมิดีตัวเลขดีฮะฝนที่ตกลงมาน่าจะมีผลส่งผลมาถึงอุณหภูมิตัวเลข26องศาเซลเซียสเช้านี้ด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับที่มีฝนเนี่ยนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านที่อาจจะฟังทางวิทยุตอนนี้นะครับเปิดวิทยุฟังในระบบสเตอริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ครับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับฟังสดกันได้ส่วนพื้นที่ที่ไกลออกไปหลายท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่นะครับฟังได้สดทั่วไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOSแล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับถนัดแบบไหนนะครับแล้วก็โหลดไว้ได้เลยฮะแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญโหลดฟรีครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังที่ใช้ระบบ Android นะครับที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยไว้แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้อัปเดตเลยนะครับแนะนำให้กดอัปเดตสักครั้งหนึ่งครับเพราะเรามีการปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลานะครับเวอร์ชันจะได้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ฟังได้เสียงชัดใสนะครับฝากทุกท่านด้วยแล้วก็ยังสามารถติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ได้ด้วยนะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงนี้ครับต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่และยังไม่ได้ทักทายเลยเช้านี้ครับรายงานตัวได้หลังไมค์ที่02-280-7127หรือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยนะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมนะครับ inbox หรือDM รายงานตัวไว้รอครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องเยอะเลยครับเช้านี้เจ้าได้นำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือมาทำการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และก็แบบกระปุกให้ได้เลือกใช้อย่าลืมมีติดบ้านมีติดตัวไว้นะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นฮะเราจะได้หยิบมาใช้หยิบมารักษากันได้ในทันท่วงทีนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้นะครับใครที่ทักทายรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาแล้วนะครับไม่พลาดนะเจอกันทุกเช้านะครับมาเป็นกำลังใจตลอดเลยนะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาเรียบร้อยทักทายแล้วฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ก่อนเจอกันนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะครับตี4ฮะเป็นชั่วโมงที่3สำหรับช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับเรามีถ่ายทอดสดครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเป็นช่วงเวลานะครับที่เราจะได้แบบไลฟ์สดพูดคุยทักทายกันใครที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับอยากจะทำความรู้จักเพื่อนใหม่ก็เข้าไปนะครับชม Facebook Live แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวกันได้นะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยชั่วโมงหน้าเจอกันอย่าลืมนะครับฝากเข้าไปเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลฟ์ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันรายงานตัวเรียบร้อยครับเตรียมเปิดร้านนะครับเช้านี้ฮะในขณะที่กำลังจะเตรียมวัตถุดิบเตรียมทำเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยครับฟังเพลงลูกทุ่งไปทำงานไปจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรมาแล้วครับก่อนเข้าสวนรดน้ำผักถ้าวันไหนฝนตกหนักๆก็ไม่ต้องนะครับน้ำฝนก็น่าจะช่วยได้แต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอนะครับก็ต้องเติมต้องรดกันเองเนี่ยนะฮะแล้วเช้านี้นะฮะก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆเข้าไปแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวทุกท่านนะครับเจอกันชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
6: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
9: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
8: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
9: จัดเต็มไลน์อัพสุด

0: ฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้หน้าที่ของอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับมาพร้อมกับไอ้หวังตายแน่ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงดังที่ทำให้เรารู้จักชื่อสอนเพชรสอนสุพรรณเลยนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายเพลงนะครับมีเพลงที่เคยได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำเมื่อปีพุทธศักราช2518ด้วยนะครับอย่างเพลงข้าวไม่มีขายครับคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับหรืออาสอนเพชรนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปี2565ครับวันที่8มกราคมนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชหลายคนคงทราบข่าวนะครับจากวันนี้ก็น่าประมาณสัก5ปีเนี่ยนะที่จากแฟนเพลงไปนะครับแต่ผลงานนะครับยังพอให้ทุกคนนะฮะถ้าคิดถึงก็ฟังนะครับฟังเพลงจาก90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับก็จะได้คลายความคิดถึงครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำนะครับใครฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้มีโอกาสลุ้นแล้วก็โชคดีนะครับเป็นเจ้าของทองคำทุกท่านเลยนะครับเพียงส่งชิ้นส่วนนะครับฝากล่องยาจุกจงตราหันฟ้ามาลุ้นโชคกันเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าหมดเขตรับชิ้นส่วนสิ้นเดือนนี้ครับ30กันยายน69นะครับฉันต้องรีบนะครับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทห้ามพลาดนะครับสำรวจที่บ้านครับบ้านไหนมีกล่องเปล่ายาจุกยุงตราหานฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสุดควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นนะครับจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ครับชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ย้ำว่าหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69นี้เท่านั้นนะครับต้องรีบส่งครับส่งมากมีสิทธิ์มากครับใครที่อยากจะโชคดีเป็นเจ้าของทองคำแท่งหรือสร้อยคอทองคำนะครับต้องรีบส่งชิ้นส่วนแล้วนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้ครับส่งมากมีสิทธิ์มากยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเจอกันแน่นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทับทองจุฬาซอย4และนี่คือ1ในศิลปินนะครับที่มาจะมาเจอกับ FC แน่นอนมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยครับนี่คือ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
4: ่ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังครับปภ.แจ้งเตือน76จังหวัดทั่วไทยนะแล้วก็กรุงเทพนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่า15ถึง20กันยายนนี้นะครับเมื่อวันที่15กันยายน2568ครับเวลา 19:00 นนายธีรพัฒน์คัชมาศเทศอภิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดเผยบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและก็ปัจจัยนะฮะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระหว่างช่วง17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่1นะครับโดยบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีผลกระทบนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายน2569หลังจากนั้นนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วนอกจากนี้ครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่4/2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งประกาศนะวันที่14กันยายน2569นะครับแจ้งว่าในช่วงวันที่15ถึง19กันยายน2569มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองเมื่อที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงวันที่15ถึง20กันยายน69นะครับแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังทุกจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดระนองก็มีอำเภอเมืองระนองอำเภอกระเปอร์และก็อำเภอสุขสำราญจังหวัดพังงานะครับอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและก็อำเภอเกาะยาวจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอครับจังหวัดกระบี่มีอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอคลองเหนือขออภัยอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมและก็อำเภอเกาะลันตาเกาะลันตานะครับจังหวัดตรังมีอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญและก็อำเภอปะเหลียนและก็จังหวัดสตูลนะครับมีอำเภอเมืองสตูลอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูแล้วก็อำเภอท่าแพครับพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแล้วก็เล็กที่มีปริมาณน้ำมากร้อยละ80ของความจุเก็บกักนะครับบริเวณที่มี ที่แจ้งเตือนนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีชัยภูมิสกลนครจันทบุรีตราดกาญจนบุรีกระบี่และก็จังหวัดระนองครับพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาของลำน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สายแล้วก็แม่น้ำกกนะครับ

ดวงตาคงทองนะครับนี่คือคนเคยเห็นหน้าครับชั่วโมงหน้าได้เวลาครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับถ่ายทอดสดนะครับอย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากเอกราชสุวรรณภูมิและนี่คือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ไหนว่าจะคอยนะครับพี่ไมค์พี่รมพรครับก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยโลกยังมีผู้ชายแบบอ้ายมนแคนแก่นคูนนะครับแล้วตามมาด้วยย่านบ่มีชาติหน้าครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์รอเป็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดานะครับ4เพลงเริ่มต้นแล้วครับชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟังทางวิทยุอยู่นะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live มีถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับอยากจะเข้ามาทักทายชมไลฟ์สดชมบรรยากาศในห้องส่งแล้วก็ทำความรู้จักกับสมาชิกเพื่อนใหม่ที่กำลังรับชม Facebook ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนเข้าไปที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆรอให้ทุกคนทักทายอยู่นะครับเข้ามาแล้วฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับหรือจะกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีใครชม Facebook ไลฟ์อยู่บ้างนะครับเราไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้นะครับสมาชิกที่เข้ามาชม Facebook ไลฟ์แล้วก็เป็นกำลังใจในไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีใครกันบ้างคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามารายงานตัวก่อนใครนะครับทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจเรียบร้อยตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีนะครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ส่งกำลังใจด้วยเลยนะครับและก็ไม่พลาดครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยครับเข้ามาชม Facebook ไลฟ์คุณบ่าวบ่าวก็ชมอยู่เช่นกันครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับมาแล้วเช้านี้ครับรายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนี้ยังตามมาด้วยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตนะครับชม Facebook ไลฟ์แล้วก็รายงานตัวนะครับกดแชร์เรียบร้อยนะครับกดหัวใจหน้าไลฟ์รัวๆนะฮะคุณแม่ครูเล็กครับแม่ครูเล็กจากสงขลาก็เข้ามาชม Facebook ไลฟ์มาเป็นกำลังใจพร้อมแชร์ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าสมาชิกเช้านี้ทยอยเข้ามาเป็นกำลังใจรายงานตัวใน Facebook ไลฟ์นะครับส่งกำลังใจกันแบบรัวๆจริงๆคุณบัวลายลือบุญเรืองครับเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจพร้อมแชร์ให้จุกๆเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านที่ทยอยนะฮะชม Facebook ไลฟ์แล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาคุณพี่ทิตินาถภูมิรินครับมาแล้วครับไม่พลาดเช่นเดียวกันนะครับเจอกันในทุกๆเช้าเช้านี้รายงานตัวมาเรียบร้อยครับใครชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทักทายนะครับกดพิมพ์ทักทายรายงานตัวกันได้เลยครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมาถึงเนี่ยนะฮะแชร์ให้กำลังใจลูกชายเรียบร้อยนะครับเรียกว่าไม่พลาดเลยฮะเช้านี้คุณแม่สมใจนะครับตื่นเช้ามาเป็นกำลังใจให้กับลูกชายเรียบร้อยนะครับมาถึงแชร์ให้แบบเรียกว่าแชร์ให้ก่อนเลยฮะแชร์ให้กำลังใจก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้แชร์รีบเลยครับคุณมังกรเช้านี้ครับเข้ามาชม Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับรายงานตัวแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับคุณละไมก็เข้ามาชม Facebook ไลฟ์ไม่พลาดครับเช้านี้รายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยครับคุณนกปทุมนะครับก็ชม Facebook ไลฟ์อยู่นะครับเข้ามาถึงนี่แชร์ให้กำลังใจเลยนะครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยคุณสุพจน์สิทธิศรีนะครับคุณสุพจน์ก็ชม Facebook ไลฟ์อยู่ด้วยตอนนี้ครับเข้ามาถึงทักทายรายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละฮะใครที่ชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทักยังไม่ได้แชร์นะครับจัดการได้เลยฮะให้เรียบร้อยทักทายกันได้เลยนะครับหลายข้อความเพิ่มเติมเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุก่อนเจอกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับสเตเดียมบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงต้นไปนะครับเจอกันแน่นอนครั้งนี้มาในนามหมอลำศิลปินครูไทยครับเพราะฤดูกาลนี้ขึ้นเวทีหมอลำศิลปินครูไทยนะครับป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ครับเจอกันแน่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ลูกทุ่งสแควร์นะครับเช้านี้เลือกต้องฮักให้สุดใจมาฝากครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2

0: ออนชาร์ตมายาวๆ6สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่2แล้วนะครับเรียกว่ากระแสดีฮะมาแรงมากๆซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์จากค่ายแบมบูบีทนะครับนี่คืออันดับที่2บุญผลาบ่ฮอดนั่นเองครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับอยากจะเชียร์ให้ติดอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วง DJ เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังอยากจะอัปเดตอยากจะรู้ว่าเพลงไหนอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราบ้างในแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์นะครับสามารถติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พุงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับมีแบบขวดแก้วฮะมีแบบโรออนแล้วก็แบบสำลีครับเลือกใช้ได้เลยนะครับพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆอย่าลืมนะครับนึกถึงยาดมแล้วก็พิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนหยิบมาสูดดมให้เย็นคลื่นใจเย็นชื่นใจคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลานะครับมีอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามานะครับคุณพี่ทิตินาถพรหมรินทร์ครับคุณยายน้องโมบายคุณทรงธรรมนะครับแล้วก็มิสเตอร์ชานนท์ก็ฟังอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวมาเรียบร้อยหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชแล้วก็พี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: กระแสแรงต่อเนื่องสำหรับแมนมณีวันกับเพลงหัวอกเพราะห้างที่ล่าสุดจ่อล้านวิวแตกแล้วแถมได้ร่วมโปรเจกต์พิเศษไลฟ์เซสชั่นกับค่าย S1 เตรียมชมกันเร็วๆนี้และวันที่4ตุลาคมนี้ห้ามพลาดฟังเสียงสดๆของหนุ่มแมนที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ย่านบรรทัดทองจัดโดย FM 90ทุ่งรักไทยเจอกัน11โมงชมฟรีค่ะ
1: เล่าข่าว90

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
7: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
8: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
9: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-28-0-7127ครับ
10: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
11: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
12: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มมีซอนะครับวันนี้นะส่งคลัมบอร์นะครับเพลงนี้ครับมาให้ได้ฟังกันแล้วนะครับใครฟังคลัมบอร์จากหนุ่มมีซอฟังแล้วชอบนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ห้ามพลาดนะครับอย่างแรกเลยครับเตรียมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะใส่ไปงานในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับไปสนุกคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนพร้อมเลยนะครับ11โมงเนี่ยนะฮะรีบไปจองเก้าอี้หน้าเวทีรับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมาเร็วมีลุ้นก่อนนะอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมสนุกๆไปดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรนะครับบอสใหญ่ใจดีของเรานะครับบนเวทีนะครับนี่เป็นการเรียกว่าปะทะกันครั้งแรกนะครับของ2หมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระหว่างระเบียบวาทศิลป์ที่นำโดยพ่อเอ๊ะพักดีเสาหลักแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำนะครับที่นำลูกๆเต้าพี่เต้าน้องอย่างท็อปนรากรและก็เต้าหยองยุคนเดชนะครับรวมไปถึงบีบุษกรและแอนนาพรีชยามาโชว์บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ลูกทุ่งสแควร์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับปะทะกับวงหมอลำศิลปินภูไทยครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำนะครับมาพร้อมกับลูกชายอย่างมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปิชญรักษ์และก็ก้องสมุทรหรือก้องชัชวาลนะครับขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับทุกคนห้ามพลาดครับมาสนุกด้วยกันนะครับส่วนไลน์อัพศิลปินท่านอื่นๆนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันก็มาครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ฮะสนุกแน่ๆและที่สำคัญครับ2ดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกนะครับปลายกนกพรและเพชรกทาวุฒมาด้วยนะครับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังนะครับชิงช้าสวรรค์นะฮะมาขึ้นเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มวุฒิพัฒน์ครับเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับโอ้โหนะสนุกแน่นอนครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพบกัน11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ห้ามพลาดนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชยเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มเจ่าตราเจนเล็กยาจุกยุงตราหันฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิลและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้มีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับศิลปินหมอลำศิลปินภูไทยนะครับหมอลำศิลปินภูไทยครับเต้ยอภิสิทธิ์นะครับเจอกันแน่แต่นี่คือมาร์คนะครับมาร์ควงศิลป์ครับมาพร้อมพระเอกเบอร์2ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับน่าต้องดูแลเส้นผมนะครับด้วยเซตแคบิลเคราตินนะครับไม่อยากจะเข้าร้านเสริมสวยหรือว่าร้านทำผมราคาแพงๆน่าดูแลเส้นผมเองนะฮะแบบมืออาชีพด้วยตัวคุณได้เลยนะครับเพียงมีเซตแคบิลเคราตินนะครับกับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกครับน่าสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีน่าใครที่อาจจะทำเคมีเปลี่ยนสีผมดัดย้อมอยู่บ่อยนี่นะครับโดนเคมีบ่อยๆครับแนะนำสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกการสระผมเลยทีเดียวนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินครับพร้อมปกป้องเส้นผมของคุณนะจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันใช้หลังสระผมนะครับฉลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนล้างออกไปที่ขั้นตอนที่3นะครับเซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นก็ลูบไล้ทั่วศีรษะเลยนะครับนะโดยไม่ต้องล้างออกฮะเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ชุ่มชื่นยืดหยุ่นแล้วก็เงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4นะครับ Lift on Hair เคราตินสเปรย์เคราตินนะครับนะใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผม นะโดยไม่ต้องล้างออกสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะก่อนตัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสผมจะเงางามตลอดวันนะครับลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออก5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นนะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นครับและแถมฟรีเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นรุ่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับใครสนใจอยากได้โทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
8: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ายเข็มนาฬิกาพิมพาพรศิรินะครับเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสายเอสเมททุกข้อความแล้วก็ข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยครับช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ6โมงเช้าตามกันต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจกฤษณ์นะครับพรุ่งนี้ตี2ถึงตี5ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ
1: สวัสดีตั๊กแตนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พฤหัสบดี17กันยายน2569ครับเราเริ่มต้นด้วยเพลงแห่งความฝันนะครับวันนี้แต่คิดว่าหลายคนตื่นจากความฝันแล้วเนาะ

ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับแต่ว่าวันนี้ยังครึ้มๆอยู่นะครับคุณปุ้ยบอกว่าแถวงามวงวานครึ้มๆนะครับทักทายจากหลังไมค์มานะครับคุณยายสง่ายมราชป้าผินประชาชื่นคุณน้อยภาษีเจริญนะครับคุณนิตยาบางกรวยคุณนวพลคุณบอลบางกรวยป้าป่าป้าเล็กตลาดพลูคุณถันสาธุประดิษฐ์คุณอ่อนจรัญนะครับคุณขนองแล้วก็พี่ไก่วัดอรุณนะครับบอก

0: ทำเรครับทางรักของคนรอครับคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยครับทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้พบกับหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานเลยนะครับระเบียบวาทศิลป์โดยพ่อเอ๋พัดดีท็อปนรากรเต้ายองยุคคนเดชบีบุษกรแอนนาพีชยานะครับรวมกับศิลปินภูไทยครับพ่อวีรพงษ์วงศ์สินมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องสมุทรนะครับแมนมณีวันครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักมาเจอกับคุณแน่นอนรวมไปถึงโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันนะครับและศิลปินจากชิงช้าสวรรค์อามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกครับ
1: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รีบมากันเลยนะครับมาลุ้นรางวัลที่จะเป็นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยนะครับรวมไปถึงของที่ระลึกของขวัญ นะครับของพิเศษจากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอบคุณชามาคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเธอเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอัปเทสูตรผสมมะขามป้อมครับจากแฟนเพจของเรานะครับคุณดาวคุณสุพิชทักทายมาคุณออนเปอร์เซอร์เจสสำเร็จป้าป่านะครับคุณอวยพรคุณชมัยพร

คุณขอมาเราจัดให้ครับกระเป๋าแบนแฟนเพลงจากเอกราชสุวรรณภูมินะครับคุณอวยพรคุณสายน้ำนะครับบอกว่าเพลงแรกก็โดนใจเลยวันนี้ครับวันนี้เราเริ่มจากความฝันนะครับมีเธอจึงมีฝันฝันดีเด้อล่ะทิ้งนามาสร้างฝันแล้วก็ถนนค้นฝันครับใครยังฝันอยู่บ้านตอนนี้ครับต้องตื่นขึ้นมาทำงานแล้วเนาะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
10: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
9: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
10: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: หลังไมค์ขอความพิรมมานะครับแต่เป็นอีกเพลงหนึ่งพอดีในเครื่องไม่มีนะครับเลือกเพลงนี้ให้แทนนะฮะจำใจจากครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ทุกคนครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโพสเซียนนะครับชวนคุณไปท่องเที่ยวฟรีตลอดทริปกับลูกทุ่งโฮลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมเราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับไปเที่ยวพระปางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่าง่ายๆเลยนะคุณแค่โทรศัพท์มาที่หลังไมค์ของเรานะครับมาลงทะเบียนก่อนนะ02-280-7127 นะครับจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราปอยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยครับ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราปอยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: แล้ววันเสาร์นี้นะครับช่วงดีเจออยนะฮะ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรอลุ้นดีเจจะโทรกลับไปหาคุณเพื่อที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่ของเรานะครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
3: แสบคอไปหมดแล้วเนี่ย
4: อ่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ุณขอมาเราจัดให้นะรับจะไม่รู้จะรับยังไงเนาะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกัน 7:30 นนะฟังเพลงเพลินๆทางแอปช้างไทยนะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยา